กับใครเลยโดยเฉพาะน้องแท้ๆของผมเองด้วยนะครับและผมก็เสียใจมากๆที่น้องเขาคิดว่าผมทำอะไรแบบนั้นกับเขาครับและเรื่องคลิปเสียงที่โดนพูดถึงนะครับที่จริงผมเองอ่ะไม่ทราบเลยว่าผมโดนเรคคอร์ดนะครับแต่ผมสันนิษฐานว่ามันเป็นการคุยกันระหว่างผมกับน้องเรื่องสมัยตอนวัยเด็กนะครับซึ่งผมยอมรับเลยว่าผมได้มีการทะเลาะและมีการกลั่นแกล้งอาจจะเล่นตามภาษาพี่น้องที่บางทีมันก็อาจจะรุนแรงแต่ผมก็ยังเป็นเด็กผมก็ยังไม่ทราบว่าอันไหน

0: New Isuzu V-Class 4x4 2.2 และ 3.0 DDI Max Force The One and Only 1เดียวเท่านั้น
1: สนับสนุนโดยแว่น Beautiful จะเจนไหนต้องมาที่ร้านแว่น Beautiful ทั่วไทยยาอมกำกิ๊กเพียงขับเสมหะและทำให้ชุ่มคอยาอมกล่องเหลืองหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปนำจูวิตามินไวท์นิ่งครีมมีทั้งผิวกายและรักแร้ที่ร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศยาน้ำแก้ร้อนนายเขาคุยขวดสีขาวฝาสีเขียวจากกล้วยอันโอสด
2: แปดนาฬิกาสี่นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับอ่ะพระกำหนดเข้าใจว่าท่านนายกมีความมั่นใจขั้นสูงสุดจริงๆเรื่องเกี่ยวกับการประกาศใช้พระกำหนดเพราะท่านแสดงออกหลายครั้งแอนออกมาผมรับผิดชอบเองจะดีจะร้ายได้ผลมากได้ผลน้อยแม้พรรคการเมืองฝ่ายค้านจะยื่นสารรัฐธรรมนูญซึ่งเมื่อวานนี้คุณพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านก็ยังแสดงความเห็นตั้งข้อสังเกตเรื่องหนีสภาพลัดเกี่ยวกับกรณีการออกพระราชกำหนดเรื่องกู้เงินก็เป็นการย้ำคำเดิมที่ฝ่ายค้านระบุว่าเป็นการฉวยโอกาสบนความเดือดร้อนของประชาชน

0: มีภาพนี้ฉีดวัคซีน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ท่านมีความมั่นใจในภูมิคุ้มกันของท่านเลยนะ
1: นี่ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ
0: ่อ๋อไข้หวัดใหญ่เหร
1: อ
0: ภาพนี้แปลว่ากลัวเข็มนะเนี่ย
1: ท่านไม่มองเลยค่ะ
0: เอาไข้หวัดใหญ
1: ่ค่ะ
0: เอาเรื่องนี้ขึ้นมาแทรกฉีดวัคซีนแล้วใช่ไหมนายกเมื่อวานนี้แสดงความมั่นใจท่านผู้ชมไม่สะดุดไม่ต้องมีแผนสองเป็นอันขาดยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการเรื่องนี้กรณีนี้ที่ฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญอันนี้แหละคนละซอยกันรัฐบาลเนี่ยอยู่ในซอยการทำงานให้ประชาชนเอาไปช่วยเหลือความเดือดร้อนซึ่งเดินหน้าต่อนักข่าวถามว่าเตรียมรับมือกรณีร้ายแรงไหมถ้าสารรัฐธรรมนูญตีความว่าขัดรัฐธรรมนูญนายกบอกรัฐบาลมีหน้าที่ช่วยประชาชนที่เดือดร้อนฝ่ายบริหารมีแผนเดียวคือแผนช่วยประชาชนนักข่าวถามว่าพระราชกำหนดเนี่ยหรือกรณีสารรัฐธรรมนูญเนี่ยมันจะกลายเป็นต้องรับผิดชอบทางการเมืองนะ

0: ด้วยถ้าไม่เร่งด่วนรัฐบาลคงไม่ทำแต่ข้อกฎหมายมันเป็นอย่างนี้สุดมั่นใจยืนยังไม่ใช่การตีเช็คเปล่าไอ้ที่มาใช้วาทกรรมเนี่ยไม่ควรใช้นะตีเช็คเปล่าเนี่ย
1: สองก้อนดูเหมือนเป็นสองก้อนแต่ว่าเงินสองก้อนเนี่ยมันโยกสลับมันโยกด้วยกันได้ในกฎหมายจะบอกอย่างนั้นเพราะนั้นสิ่งที่ทำคือเราทำ

0: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
1: ปวดหัวไม่เลือกเวลา
2: แต่ถ้าปวดหัวเป็นไข้
1: เลือกซาร่าซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอล500มิลลิกรัมปวดหัวเป็นไข้เลือกซาร่าซาร่า
3: อ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
4: สนับสนุนโดยแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น
5: แปดนาฬิกา15นาทีเรื่องเล่าเช้านี้ท่านผู้ชมครับเอ้าเรามาดูกันต่อเกิดปรากฏการณ์ที่น่าสนใจมากเมื่อวานนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาตั้งแต่7โมงเช้ามีประชาชนจำนวนมากมาต่อคิวเพื่อทำใบขับขี่และต่ออายุกันอย่างคึกคักภาพไม่ได้ผิดของจริง
6: เนี่ยค่ะคนเยอะขนาดนี้เลยตรงหน้าสำนักงานขนส่งยะลานะคะ
5: ชาวบ้านโอ้โหบอกว่ายังไง
6: บอกตำรวจเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบผู้ใช้รถใช้ถนนทั้งรถยนต์และรถมอเตอร์ไซค์ค่ะ
5: ทำให้ผู้ที่ใบขับขี่หมดอายุหรือยังไม่มีใบขับขี
6: ่ต้องเร่งเข้ามาทำให้ถูกต้องตามกฎหมายคือตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาตั้งจุดตรวจแล้วเขาขอตรวจใบอนุญาตขับขี่บ่อยครั้งมากขึ้น
5: ทำไมเพิ่งทำเหรอขนาดเดียวกัน
6: ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดยะลาออกประกาศประชาสัมพันธ์คือตอนนี้เพิ่มจำนวนคิวอบรมแล้วก็สอบใบขับขี่อีกวันละ20คิวนะคะรองรับเพราะว่าคนเนี่ยต้องการใบขับขี่กันเยอะมากจริง
5: ๆนี่ดูภาพเถอะผู้ใช้ TikTok ท่านหนึ่งชื่อหยาหยองหยาหยองหน้าสำนักงานขนส่งยะลาตั้งแต่ตีห้ามารอ
6: บอกสงสารผู้หญิงที่อยู่ในคลิปมาคิวแรกๆแล้วโดนผลักล้มไม่ได้คิว
5: อีกสักท่านหนึ่ง
6: ท่านนี้คุณอันนี้สตัมโยค่ะ
5: แย่งวิ่งมาเลยเนี่ยวิ่งวิ่งวิ่ง
6: นี่เปิดปุ๊บ
7: เหวไปแล้วเรียบร้อยอย่างนี้ไม่น่าจะผ่านแล้วล่ะน่าจะโดนกลับไปสอบใหม่ขอโอกาสอีกรอบนึงครับรอบนี้มากับรถคันฟ้าดีเข้าโค้งสวยๆนี่แหละเข้าโค้งอีกโค้งนึงถ
6: ึ
7: งแ
6: ล้วคนนี้หกล้มไปเลย
5: หกล้มเลยนะ
7: เส้นชัยแล้วโอ้โหแล้วรถเพื่อนด้วยรถพังแล้วมั้งน่ะดูท่าไม่น่าจะได
6: ้แย่งไปเอาคิว
7: น่าจะได้ไปรับรองแพทย์มากกว่ามารอบนี้ต้องเข้าเส้นชัยให้ได้สวยดีเข้าไปเลยเอ้าจอดทำไมโอ้โหน้ำมันหมดอีกทำไมไม่เติมให้มันเต็มถังก่อนวะเนี่ยรอบนี้แหละเติมน้ำมัน
5: ปรากฏการณ์อีกคลิปหนึ่งไหมอันนี้เนี่ยบอกเรื่องจริงไม่ใช่คอนเทนต์ขนส่งจังหวัดยะลาต่อคิวทำใบขับขี่เหลือเชื่อนะ
6: ล้มกันหลายคนเลยนะคะล้มแล้วก็ต้องลุกขึ้นมาวิ่งต่อด้วยค่ะ
5: ท่านผู้ชมฮะเราจะปิดท้ายโ
6: อ้
5: คือพอมากวนขัน
6: ช่วงนี้ก็เลยเนี่ยไปทำใบขับขี่กันเยอะเลยค่ะทั้งต่ออายุทั้งทำใหม
5: ่คราวนี้ทำให้เห็นอีกมุมหนึ่งว่าแล้วก่อนหน้านี้ไม่ได้กวดขันใช่ไหมฮะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้มีข่าวใหญ่ที่แรกคิดว่าเฟกนิวเป็นประเด็นที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยได้เผยแพร่อ้างอิงกรมการจัดหางานว่าเป็นข่าวจริงที่เกาหลีใ

0: นับสนุนรายการโดย
1: ออร่าถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพสนใจติดต่อสอบถามที่ Net Shopping
2: มาหาแม่มีอะไรหรือเปล่าจ๊ะ
3: ยายมีเรื่องอยากคุยกับแม่เองอะเรื่องเฮียยง
2: เฮียยงเฮียยงทำไมจ๊ะยาย
4: แอบยายลืมไปหรือเปล่าว่าฉันสนิทกับตำรวจเกือบทั้งโรงพักข้าราชการใหญ่ๆในทุกกระบือบานก็คนของฉันทั้งนั้น
3: ยายไปก่อนนะ
2: เอ้า

0: นี้นะไอ้เฮียยงก็รอดไปได้เอาไงดีพวกเรา
1: อย่างน้อยลูกน้องที่เฮียยงไว้ใจที่สุดทั้งสองคนก็ถูกจับเฮียยงไม่มีมือมีเท้าให้ใช้อีกต่อไปเราก็จะจัดการกับเฮียยงได้ง่ายขึ้น

0: ับรถให้บ้านขวัญไปรถพี่การที่บริษัทขับมาส่งนี่ดีไหมคะ
1: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นั่งรถแท็กซี่ไปทำงานเอา
0: ส่วนเรื่องงานพี่การไม่ต้องเป็นห่วงนะคะเดี๋ยวขวัญบอกคุณแม่เอง
1: อย่าค่ะอย่าเพิ่งบอกคุณพิงค์นะคะคือพี่ยังไม่อยากให้ใครรู้ว่าตัวเองท้องโดยเฉพาะคุณพิงค์น้องขวัญอย่าเพิ่งบอกใครนะคะถือว่าพี่ขอนะคะ
0: เอาอย่างนั้นก็ได้ค่ะขวัญจะไม่บอกใคร

0: กเองมาทำอะไรกัน
1: เมื่อตอนกลางวันยายบอกว่ามีเรื่องจะคุยกับแม่ฉัน
2: ยายมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอจ๊ะ
0: ไม่มีอะไรข้าลืมไปแล้วพวกเองอ่ะกลับไปซะ
1: ยายยายอยากจะคุยกับแม่ฉันเรื่องการตายของตามิ่งใช่ไหมฉันรู้จากแกนมาว่าเฮียยงเคยสั่งให้ตามิ่งผัวยายมาวางยาปู่สีของฉันแล้วหลังจากนั้นไม่นานตามิ่งก็หัวใจวายตายเหมือนกับปู่สีไม่มีผิดการตายของตามิ่งต้องมีเฮียยงเกี่ยวข้องแน่ๆยายคงรู้มาจากชาวบ้านว่าแม่ฉันประกาศเป็นศัตรูกับเฮียยงยายก็เลยรู้ว่าจะมีแม่ฉันที่จะคอยช่วยคืนความยุติธรรมให้ตามิ่งได
2: ้ยายมีอะไรก็บอกพวกเราเถอะนะพวกเราอ่ะพร้อมจะช่วยยายอยู่แล้ว
0: แต่ข้าไม่ไว้ใจนายอำเภอลูกเขยเองเดี๋ยวเขาก็อยู่ข้างเฮียยงเหมือนนายอำเภอคนอื่น
1: ๆที่แท้ยายก็กลัวเรื่องนี้นี่เองยายไม่ต้องห่วงนะจ๊ะคุณจอมเขาไม่เหมือนกับนายอำเภอที่ผ่าน

0: กรณีการหายตัวไปของสองแม่ลูกแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาด
1: แตนกับสีน่ะเหรอสองคนนั้นย้ายไปอยู่กรุงเทพแล้วมันมาเกี่ยวอะไรกับคนของผมครับ
0: เรามีหลักฐานเป็นคลิปเสียงว่าคนของเฮียยงเป็นคนพาตัวสองแม่ลูกไปผมต้องขอเชิญตัวเฮียยงไปสอบปากคำด้วยเพราะในคลิปมีการพูดถึงเฮียยง
1: คลิปเสียงอะไรมีการตัดต่อใส่ร้าย

ณปีเตอร์เหรอครับสะดวกคุยไหมครับผมอยากจะขายบ้านของผมแล้วก็ทรัพย์สินทุกอย่างที่เป็นของผมให้กับคุณพอดีผมมีปัญหานิดหน่อยครับก็เลยอยากจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแต่ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับปัญหานี้ไม่เกี่ยวข้องกับคุณอะไรนะครับครับผมรับปากผมจะจัดการปัญหาของผมให้เรียบร้อยรับรองว่าวันที่คุณมาอยู่ที่นี่แทนผมเนี่ยจะไม่มีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับผมทำให้คุณรำคาญใจ

0: ยายไฝเฮียยงให้ไปหา
1: ไปทำไมไม่ไป
0: เห็นยายลำบากเรื่องเงินเฮียยงเลยอยากจะช่วย
1: เหรอเอองั้นเดี๋ยวฉันขอคิดดูก่อนนะถ้าไปจะรีบบอกนะ
0: เฮียครับ
2: มายายเข้ามาเลยไปนั่งนู่นสิเป็นยังไงบ้างย้ายกลับมานานหรือยัง
1: เฮียที่ฉันย้ายกลับมาเพราะว่าฉันทำมาหากินที่อื่นไม่ได
2: ้ไม่เป็นไรยายไม่ต้องอธิบายอะไรกับฉันละเรื่องของยายกับฉันเนี่ยมันผ่านไปตั้งเป็นปีแล้วยายเองก็ทำให้ฉันไว้ใจว่ายายจะไม่พูดเรื่องนั้นคนของฉันบอกยายแล้วใช่ไหมว่าฉันอยากช่วยเหลือยาย
1: บอกแล้วจ้ะ
2: ถ้างั้นก่อนจะคุยเรื่องเงินเนี่ยกินน้ำกินขนมก่อนนี่ของโปรดยายเลยไม่ใช่เหรอเอาสิ
1: ไม่เป็นไร
2: เอาสิกินซะลองดู

0: อยู่นี่นี่เอง
1: นี่มันเรื่องอะไรกันยายสายหายตัวไป

0: ็อย่าไปใส่ร้ายเฮยง
1: ฉันมีที่ตรวจเช็คสารพิษของทีมอยู่ที่บ้านตรวจนิดเดียวก็รู้ผลละโชคดีอะไรอย่างนี้เนี่ยพกกล่องมาด้วยเอาใส่น้ำกับขนมไปเลยแล้วกัน
2: ไปไม่ได้
1: เฮ้ยเฮ้ย
2: ทำไมล่ะครับเฮียแค่ตรวจเองถ้าบริสุทธิ์ใจจริงจะกลัวทำไมล่ะครับ
1: ดูว่าที่เฮียไม่ยอมเพราะเฮียใส่อะไรลงไปในน้ำกับขนมให้ยายใส่กินแบบที่เอาให้ปู่ของฉันตัมมิ่งแล้วก็นวลกิน

0: ามานะอย่าตามมาด้วยหยุดอยู่ตรงนั้นเลย
1: บอกตัวดีๆเถอะเฮียยังไงเฮียก็หนีไม่รอดหรอก
0: คุบปากไปเลยเดี๋ยวแกได้ตายตามปู่กับควายแกไปแน่ยังแสบ
1: ยอมรับแล้วทีนะว่าเป็นคนสั่งวางยาทุกคน
0: เออฉันทำเองอะไรก็ปู่เธอมันน่ารำคาญขวางทางทำมากินฉันอยู่ได้ตายไม่ได้ควรแล้ว
1: คราวนี้ก็ไม่มีใครหน้าไหนช่วยเฮียได้อีกแล้ว
0: นี่แกอัดเสียงฉันไว้เหรอฮะ
1: หมวกเนี้ยใช้ได้เสมอเลยเฮีย
0: ไอ้ไอ้โอ้โอ้

0: นายเพิงไอ้แสบมาแล้วพลอยเป็นไงบ้าง
1: ฉันได้หลักฐานทั้งยาพิษที่เฮยงใส่ไว้ในน้ำกับขนมให้ยายฝ่ายกินแล้วก็คลิปเสียงของเฮยงเอาไว้มาเป็นหลักฐานมาตัวเขาแล้ว
0: แบบนี้เฮยงก็ถูกจับแล้วดิ
1: ยังเฮยงหนีไปได้เพราะว่ามันเป็นบ้านเขาเลยรู้ทางหนี
0: โถเอ้ยน่าเสียดายจริงๆ
2: ไม่เป็นไรหรอกยังไงเจ้าที่ตำรวจต้องหาทางจับตัวเฮยงมาให้ได้หลักฐานชัดเจนขนาดนี้แถมเฮยงยังยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบาดเจ็บสาหัสอีกไม่มีตำรวจยศใหญ่คนไหนกล้าให้ความช่วยเหลือเฮยงอีกแล้ว
3: พลอยแล้วลูกเจ็บตรงไหนบ้างหรือเปล่าลูกฮะ
1: ไม่เป็นไรจ้ะฉันปลอดภัยดี

0: คุณปีเตอร์ให้พาเฮยงมาอยู่ที่นี
1: ่แล้วคุณปีเตอร์ล่ะฉันอยากจะคุยกับเขาเรื่องการซื้อขาย
0: ช่วงนี้คุณปีเตอร์ติดงานถ้าเขาว่างเมื่อไหร่จะแวะมาขอบุญด้วยครับ

0: ถังชาวที่มีสรรพคุณดีเยี่ยมและอุดมไปด้วยสารอาหารอันทรงประสิทธิภาพช่วยกระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตลดระดับน้ำตาลและลดระดับความดันในกระแสโลหิตรักษาสมดุลของคอเลสเตอรอลช่วยเรื่องระบบทางเดินหายใจทำให้ร่างกายสดชื่นกระปี้กระเป๋าบำรุงสมองและที่สำคัญช่วยบำรุงพละกำลังทางเพศอย่างได้ผลพบกับออร่าถังชาวอีกหนึ่งความภูมิใจที่เราตั้งใจคัดสรรมาเพื่อบำรุงและดูแลสุขภาพของคนพิเศษเช่นคุณสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อออร่าถังชาวได้แล้ววันนี้ที่แนทช้อปปิ้ง
1: มะรุมเป็นพืชยืนต้นที่นิยมเอามาทำเป็นยารักษาโรคและอาหารตั้งแต่ยอดใบและฝักมะรุมยังมีคุณสมบัติพิเศษในการรักษาโรคต่างๆได้มากมายและเป็นภูมิคุ้มกันอย่างดีแก้การบวมตามร่างกายอาการปวดและเจ็บตามกระดูก

0: ไฟให้เข้าไปหาเฮียยงตามที่เฮียยงสั่งเพราะคิดว่าเฮียยงอ่ะจะปิดปากยายไฟด้วยการวางยาแล้วมันก็จริงตอนที่แสบไปถึงนะยายไฟเนี่ยกำลังกินน้ำที่ใส่ยาพิษพอดีเฮียยงโมโหที่แสบเนี่ยพานายอำเภอกับตำรวจไปด้วยเลยชักปืนขึ้นมาแล้วก็ล็อกคอไอ้แสบเป็นตัวประกัน
1: เฮ้ย
0: ไอ้แสบมันเก่งมันซัดเฮียยงซัดเผ็ดแนบไปเลย
1: อุ้ยแล้วตอนนั้นนะทำอะไรอ่ะ
0: นอนหลับอยู่บ้าน
1: โอ้ยเล่าซะอย่างกับว่าอยู่ในเหตุการณ
0: ์ไม่ได้อยู่แต่ฟังไอ้แสบเล่ามาอีกทีนึง
1: แล้วตกลงเนี่ยเฮียแล้วตกลงเฮียยงเขาเป็นคนสั่งอุ้มทั้งสีกับนางแตนใช่ไหม
0: ใช่แสบมันหลอกให้เฮียยงสารภาพแล้วก็แอบอาเสียไว้หมดเลย
2: ไม่น่าเชื่อว่าคนดีๆที่ชอบทำบุญอย่างเฮียยงจะใจดำอมหิตขนาดนี
3: ้นั่นนะสิโชคดีนะว่าฉันไม่ได้ขายที่นาให้เขาไปขายให้คนเร็วๆไปเนี่ยเสียดายแย่เลย
0: เพิ่งพูดไปตำรวจยังตามจับเฮียยงไม่ได้เผื่อเฮียยงมาหลบซ่อนตัวอยู่แถวเนี้ยได้ยินขึ้นมาจะแวะไปหาถึงบ้านเลยนะ
1: คนลุก
0: เสียอยู่กันเนี่ย
1: คนลุกเลยเนี่ย
4: คุณปีเตอร์ไปช่วยเฮียยงทำไม

0: ลยครับเดี๋ยวเย็นนี้ครับผมพาไปกินอีกร้านนึงอาหารอร่อยมากเครื่องดื่มก็อร่อยครับ
1: ไปสิ
2: มาทำอะไรกันเหรอครับ
3: อ๋อมาหานายอำเภอนั่นแหละจ้าเย่ฝ่ายอ่ะแกอยากมาขอบคุณนายอำเภอจ้ะ

0: ใจนายอำเภอมากนะจ๊ะที่ช่วยจัดการกับเฮียยง
1: ไม่ต้องขอบคุณหรอกครับยายหน้าที่การจัดการให้คนในอำเภอมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับ

0: เขินเขินอะไรอ่ะ
1: ก็เมื่อกี้คุณเขินจริง
0: ๆอ๋อฉันก็แสดงบทเป็นภรรยาคุณให้ยายใส่แกดูไปอย่างนั้นแหละคุณอย่าลืมสิว่าชาวบ้านเขามองว่าเราเป็นผัวเมียกันฉันไม่คุยกับคุณแล้วโทรหาทีมดีกว่าไม่มองฉันงั้นอ่ะฉันจะไปโทรหาทิงจริงๆทิงมาสัมมนาที่กรุงเทพฉันจะฝากซื้อของไปหรอก
2: กระทิงอยู่กรุงเทพ

0: ว่าไงคุณ
1: กระทิงเหรอโทรผิดอ่ะฉันว่าจะโทรหาลูกค้าแล้วนี่นายอยู่ไหนเหรอ
0: ผมอยู่กรุงเทพ
1: กรุงเทพอ๋อมาทำอะไรอ่ะ
0: ผมมาสัมมนา
1: อ๋อมีหน้าล่ะเสียงดูเครียดแล้วนี่น่าจะเสร็จกี่โมงอ่ะ

0: ฉันหึงแสบแทนพี่ชายฉันนายนาย
1: อะไรคุณ
0: ฉันบอกว่าฉันหึงแสบแทนพี่ชายฉันไม่มีผู้ชายคนไหนชอบให้ผู้ชายคนอื่นพูดถึงภรรยาตัวเองบ่อยๆหรอกถึงแม้ว่าจะเป็นภรรยาปลอมๆก็ตามแต่

0: มาบ้านเขาเนี่ยคุณได้โทรไปหาเขาแล้วหรอว่าอยู่บ้านหรือเปล่า
1: ฉันคุยกับพี่การตั้งแต่ช่วงกลางวันแล้วพี่การเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไปไหนเขาอยู่บ้านเพราะเขากำลังพอเขาไม่สบาย
0: เฮ้ยคุณผมรอตรงนี้นะคุณเข้าไปเถอะ
1: นายก็เข้าไปข้างในด้วยกันสิพี่การน่าจะอยากเจอนะ
0: จะดีเหรอ

0: ไม่ได้มาค่ะฟังน้องขวัญแล้วกลับกันเถอะพี่การเป็นไงบ้างคะ
1: หมอเจาะเลือดเช็คร่างกายให้แล้วไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงครับอาการที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการตั้งครรภ์ครับ
0: พี่การท้องเหรอคะไม่เห็นพี่การเคยเล่าให้ฟังเลยว่าพี่การมีแฟนแล้วพี่กับเขาเพิ่งคบกันนะคะแล้วอีกอย่างเขาก็ยังไม่เลิกกับแฟนของเขาพี่ก็เลยยังไม่ได้บอกใครนะเขามีแฟนแล้วเหรอคะค่ะแต่ว่าเขากำลังจะเลิกกันเอาไว้ถ้าพี่กับเขาพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยพี่จะบอกน้องขวัญ นะคะว่าเขาเป็นใครผู้ชายคนนั้นที่พี่การกำลังคบอยู่คือคุณพ่อ น้องขวัญคือว่าเสียแรงที่ทั้งขวัญกับคุณแม่รักพี่การเหมือนคนในครอบครัวแต่ทำไมพี่การถึงทำแบบนี้กับครอบครัวเราคะ

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัทเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ

0: ัวจะไปไหนคะ
1: พี่เห็นลาง
2: ลางอะไรครับ
1: คุณวราถูกจับตัวไปค่ะ
2: ที่ไหน
1: อ่ะไม่รู้ค่ะ
2: แล้วคุณจะไปหาที่ไหนครับ
1: กลัวได้ยินเสียง
3: ช่วยด้วยผมติดอยู่ที่นี่ช่วยด้วยผมติดอยู่ที่นี่ช่วยด้วยผมติดอยู่ที่นี
1: ่เสียงคุณวรัตแต่กล้วยรู้นะคะว่านั่นไม่ใช่คุณวรัต
2: เอาอย่างนี้ดีกว่าครับผมว่ามันดึกแล้วมันอันตรายออกเลย
1: แต่ว่า
2: ไปพรุ่งนี้เถอะครับ
1: กล้วยทำไม่ได้ค่ะ
2: ถ้าอย่างนี้ก็ไปกันหมดเลยนะ

0: บนนี้กล้วย
1: เขาบอกว่าเขาอยู่ข้างบนค่ะคุณวรัตน์คะคุณวรัตน์คุณวรัตน์คะคุณอยู่ตรงไหนคะ
0: ผมอยู่ตรงนี้กล้วย
1: คุณวรัตน์คะ
2: ส้มขึ้นไปดูคุณกล้วยเอ้า
1: คุณอยู่ตรงไหน
0: ตรงนี้
1: คุณวรัตน์กล้วยกล้วยมาหาคุณแล้วนะ
0: ผมอยู่ทางนี้ผมอยู่นี
3: ่พี่กล้วยพี่กล้วยอยู่ไหนได้ยินส้มหรือเปล่าพี่กล้วยพี่กล้วยอยู่ไหนพี่กล้วยพี่กล้วยส้มว่าเรากลับกันเถอะคุณวรัตน์ไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกไปแล้ว
4: อยู่ยังอยู่ที่นี
3: ่พี่กล้วยพี่กล้วย

พี่กล้วยซ่อมจะไม่ไหวแล้วพี่กล้วย

0: ็บตรงไหนป่ะ
1: ไม่ขอบคุณมากนะที่แบบ
2: รักคุณกล้วยเป็นห่วงคุณมาก

0: ทำไมคุณถึงอยากตั้งชื่อลูกว่าวารี
1: อัมพายายเขาเป็นอย่างสายน้ำค่ะ
0: สายน้ำ
1: อัมพายายให้เขามีชีวิตสุขสงบร่มเย็นแล้วก็เป็นสุข
0: วารีวานิชชื่อเพราะจัง
1: ขอบคุณที่เกิดมานะคะวารี

Cholest Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันCholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชัดเช่นรำข้าว

0: เฮ้ยกูไม่เห็นมึงเป็นแบบนี้มานานแล้วนะเว้ย
1: กูควรจะทำไงดีวะ
0: ก็อยู่เฉยๆไงวะเออแล้วถ้ามีนาโทรมาอีกอ่ะมึงก็ไม่ต้องรับแค่นั้นแหละ
1: แต่ถ้านั่นเป็นลูกของกูอ่ะ
0: ถ้าเป็นอย่างนั้นนะก็ถือซะว่าลูกมึงมีบุญได้ไปเกิดในตระกูลวรัตเด็กมันสบายไปตลอดชาติเลยนะเว
1: ้
0: ย
1: แล้วอยู่กับกูเนี่ยมันไม่พออยู่พอกินตรงไหนวะ
0: มันก็พอเว้ยแต่ไปอยู่กับวรัตเด็กมันสบายมากกว่าปะ
1: แต่ถ้านั่นเป็นลูกของกูเนี่ยกูต้องเสียลูกไปจริงๆเหรอ
0: มึงก็ไปมีชีวิตใหม่ไงวะชีวิตที่มึงควรจะมี
1: ชีวิตใหม
0: ่ไอเดชจริงๆแล้วมึงชอบกล้วยมาตลอดไม่ใช่เหรอวะมึงก็ให้อามีนาไปอยู่กับครอบครัวบรัตและมึงก็ไปคบกับกล้วยแค่นั้นเอง
1: แต่แบบนั้นเนี่ย
0: ไอเดชโอกาสแบบนี้มันไม่ได้มีมาบ่อยๆนะเว้ย
2: ไอ้คนเมื่อคืนมันเป็นใครกันแน่ทำไมต้องตามพวกเราไปด้วยเราเสียงคุณวรัต
3: นั่นไม่ใช่เสียงคุณวรัตหรอกค่ะพี่กล้วย
4: ผมว่าเรากลับกันเถอะคุณวรัตไม่ได้อยู่นี่หรอกไปแล้ว
5: อยู่นั่งอยู่ที่นี่
4: พี่กล้วยค่ะพี่กล้วย
3: ต่อไปเนี้ยถ้าพี่กล้วยได้ยินเสียงอะไรตอนกลางคืนอีกห้ามออกไปไหนเด็ดขาดนะคะ

0: ำไมมันถึงมีสองฉบับ
1: มีคนทำปลอมขึ้นมา
0: ใครกล้าทำอะไรแบบนี
2: ้ครับคุณศิลป์เดี๋ยวก่อน
3: ครับผม
2: ครับคุณศิลป์ได้ครับถึงทายกลับได้ออกเร
3: ือได้ครับถ้าแก้แล้วเนี่ยมันมีคนสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ไหมว่าเอกสารที่เราแก้มา
4: ไม่มีทางครับพี่ผมล็อกไว้ทุกทางนะ
3: แล้วถ้าตัวปิ้นเอามาเทียบกันนะ
4: ปิ้นเอาเอกสารทางการเงินฉบับนั้นไม่มีหรอกครับเพราะเอกสารเนี่ยมันหายไปแล้วไม่มีทางหาเจอครับ
5: คุณเรียนคุณแม่มันปรับธุรกรรมผมหมดเลยครับถ้าดูจากเอกสารชุดแรกแล้วเนี่ยสรุปได้เลยครับว่าผมโกงบริษัทเต็มๆเลยครับ
0: แม่รู้ว่าสินไม่ทำแบบนั้นหรอก
5: ผมทราบดีคุณแม่ว่าคุณแม่เข้าใจแต
6: ่แกอยู่ก็ดีแล้วเราจะได้คุยกันให้รู้เรื่อง
5: ดีครับจะได้ไม่เข้าใจผิดกันสักที
6: คราวนี้เข้าใจถูกแน่นอนยากครับตลอด4ปีที่ผ่านมามันมีพฤติกรรมเดิมๆคือคอร์รัปชันตลอดเลย
0: สินมีอะไรจะอธิบายไหม
5: มีกลุ่มคนพยายามทำให้เราเข้าใจผิดครับ
6: นี่แกพูดเรื่องอะไร
5: มีคนแฮ็กเข้ามาในระบบแล้วก็สร้างเอกสารปลอมแล้วเอกสารที่คุณได้รับไปเนี่ยก็เป็นเอกสารปลอมทำให้คุณเข้าใจผิดเลยคร
6: ับ เจริศินหลักฐานคาหนังคาเขาขนาดนี้พี่แกยังแก้ตัวอีกเหรอพอเถอะ
5: นี่คุณกำลังทราบไหมครับว่าการที่เราทะเลาะกันเนี่ยมันทำให้คู่แข่งได้รับประโยชน์แค่ไหนบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ล้มมานักต่อนักแล้วเนี่ยเพราะอะไรเพราะเรื่องเล็กๆแค่นี้ไงครับ
6: คุณย่าไม่ต้องไปฟังมันผมมีพยาน
5: ไหน
6: ก็บัญชีบริษัทเราไง
5: เขาไปแล้ว
6: ไปไหน
5: เขาเป็นคนของบริษัทคู่แข่งเราพอผมจับได้เขาก็ไปแล้วคุณวรัตน์ครับผมเข้าใจแล้วผมทราบดีว่าคุณวรัตน์ไม่ชอบผมด้วยอะไรหลายๆอย่างก็ตามแต่ผมอยากให้คุณรู้ไว้เลยว่าผมไม่มีวันโกงคุณวานีแน่นอนแม้แต่สักบาทสักสตางค์แดงเดียวแล้วส่วนเรื่องเอกสารปลอมเนี่ยผมขอความเป็นธรรมด้วยแล้วข้อมูลที่คุณวรัตน์ได้ไปเนี่ยมันไม่ตรงกับฐานข้อมูลจริงถ้าคุณวรัตน์อยากเช็คเนี่ยสามารถเช็คได้กับธุรกรรมล่าสุดของบริษัทได้เลยมันจะตรงตามข้อมูลที่อยู่ในแฟ้มนี้แน่นอนครับ
0: เอานะถือว่าเป็นการเปิดศักราชใหม่ของห้างวานิชกันแล้วกันนะ
6: โน no, คุณย่าไม่มีทาง
0: ไม่เอาเถอะตาลัดย่าจะบอกให้นะเราสองคนเนี่ยควรจะต้องรักกันไว้ให้มากๆที่สำคัญเราจะต้องทำงานด้วยกันอีกยาวไกล

0: เตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจากเน็ตทีวีได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่า

0: ฮัลโหลอ้อมว่าไงนะคะ
1: ผมฝากเรื่องนี้ด้วยนะ
0: ได้ค่ะบอสบีขออนุญาตสักครู่นะคะสวัสดีค่ะฮะอะไรนะอ้อมเข้าโรงพยาบาลเหรอได้ค่ะบีจะรีบไปค่ะ
1: เกิดอะไรขึ้น
0: อ้อมเป็นลมที่กองถ่ายค่ะบอสตอนนี้กำลังถูกส่งโรงพยาบาลบีขอตัวไปดูนะคะพอดีพี่ขวัญออกมาดูไม่ได้ค่ะบอสบอสจะไปกับบีไหมคะ
1: คือผมมีนัดลูกค้าไว้อะ
0: เตรียมดีขอตัวนะคะบอส

0: ขอบใจมากนะบีที่มาช่วยดูแลอ้อม
1: ไม่เป็นไรเลยค่ะพี่ขวัญพอบีรู้เรื่องก็รีบมาเลยค่ะ
0: บีรู้ไหมว่าอ้อมกับคุณนนท์เขาทะเลาะกันเรื่องอะไร
1: บีก็ไม่แน่ใจค่ะพี่ขวัญแต่พักหลังๆมาบอสเขาดูแปลกๆไปค่ะดูนิ่งๆเงียบๆไม่ค่อยคุยกับใครไม่เหมือนบอสเลยค่ะพี่ขวัญ
0: หรอ
1: ถ้าไม่มีอะไรแล้วบีขอตัวกลับก่อนนะคะ
0: ขอบใจมากไว้เจอกัน
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวพี่ดูแลเองขอบใจมากตื่นแล้วเหรอเป็นยังไงบ้าง
2: ที่กองเป็นยังไงบ้างคะ
0: ห่วงตัวเองก่อนดีไหมแล้วทำไมถึงได้ทำงานหนักหักโหมขนาดนี้หื
3: ออมเป็นยังไงบ้างลูกหืขวัญหมอว่ายังไงบ้าง
0: จะว่ายังไงล่ะหมอก็บอกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอทำงานหนักเกินไปดีนะที่ไม่เป็นอะไรมากยังโชคดีที่คุณบีเขารีบมาดูให้ก่อน
2: พี่บีมาเหรอคะ
0: จ้าแต่ว่าคุณนนท์ไม่ได้มานะ
3: อ้อมตอนนี้มีความสุขไหมลูก
2: ค่ะ
3: แต่น้าก็ไม่เห็นว่าการตัดสินใจของอ้อมเนี่ยจะทำให้ใครมีความสุขเลยทั้งอ้อมแล้วก็ทั้งคุณนน
0: ท์อ้อมพี่ถามจริงๆอ้อมกับคุณนนท์ทะเลาะกันเรื่องอะไร

0: นี้พอละชอบเราไปตั้งข้างหน้ากันไหมคะ
1: เชิญก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวผมตามไป
0: ต้องตามมาด้วยนะ
1: โอเคครับโอเค

0: คนเดียวครับขอเต้นด้วยคนนะครับ
1: โทษนะครับแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เขามากับผมครับ
0: ขอโทษครับ
1: ระวังตัวด้วย
2: อะไรนะพอลาไม่ได้ยินเลย
1: ผมบอกว่าระวังตัวด้วย
2: ค่ะค่ะบอสดูแล้วค่ะ
1: พอลาผมยังไม่อยากกลับบ้านเลยเนี่ย
2: เราก็ไม่ต้องกลับสิคะอื
1: มงั้นเราไปหาอะไรสนุกๆทำกันต่อไหม
2: ได้ค่ะพอลาดเตรียมอะไรสนุกๆไว้ให้คุณอยู่แล้ว
1: โอเคงั้นไปกันเลย
3: ไม่เป็นไรค่ะนาดาหมอก็บอกแล้วว่าให้อ้อมกลับบ้านได้พี่เทพ
4: ตาเทพ
3: พี่เทพพี่เทพ
4: ตาเทพ
3: โอ้ยพี่เทพโอ้โหเมามาเหรอเนี่ย
4: ตาเทพ
3: พี่เทพเฮ้ยทำไมเมาขนาดนี้เนี่ย
5: มันไม่ยุติธรรมอ่ะในชีวิตพี่มันต้องเป็นแบบเนี้ย
3: พี่เทพคงจะเครียดเรื่องที่ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งฮันนาดา
4: เทพเอ้ย
5: นี่คนนี้มันสมควรตายทำไมมันไม่ตายมันไม่ต้องเป็นแล้ว
3: พี่เทพพี่เมามากแล้วพี่เทพเดี๋ยวอ้อมพาไปนอนนะ
5: ไปไปไอ้นุ่นไอ้นุ่นสมควรตายพี่เลยชนมาได้ตาย
3: พี่เทพคุณนนท์เกี่ยวอะไรด้วยพี่เทพบอกอ้อมมาพี่ทำอะไรคุณนอนเกี่ยวอะไรด้วยพี่ตื่นสิพี่เทพ
5: ไอ้หนุ่มมันโชคดีที่มันยังไม่ตายพี่นี่แหละที่เป็นคนชนมัน

0: สวัสดีค่ะพี่ปออ
1: ้าวสวัสดีค่ะมาเที่ยวหรอแหมเดี๋ยวนี้ดังใหญ่แล้วนะ
2: คือว่าคุณธนนท์อยู่ไหมคะพอดีอ้อมมีเรื่องจะคุยด้วย

0: เป้า
1: คะ
0: ทุกคนไปไหนกันหมดอ่ะ
2: ส้มปล่อยว่านหางจระเข้เสลดพังพรที่ล้วนมีคุณสมบัติพิเศษที่จะตรงเข้าช่วยบำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยดกดำเป็นเงางามลดอาการหลุดร่วงของเส้นผมปราศจากสารเคมีตกค้างที่จะทำให้คุณใช้ได้บ่อยตามที่ต้องการหันมาใส่ใจสุขภาพผมของคุณเสียแต่วันนี้เพราะสุขภาพผมที่ดีคุณสามารถสร้างได้ด้วยตัวคุณเอง
3: สบู่ออร่าเฮอร์เบิลโซปส่วนผสมของสมุนไพรจะทำให้ผิวหน้าของคุณสดใสดูอ่อนกว่าวัยที่คุณจะสัมผัสและสูดดมได้ในสบู่สมุนไพรออร่าทั้งมะละกอขมิ้นมะขามมังคุดและขอแนะนำสูตรใหม่น้ำนมข้าวสุดยอดสมุนไพรประทินผิวที่จะช่วยรักษาผิวพรรณของคุณเติมความสดชื่นให้กับผิวกายของคุณในแต่ละวันด้วยสบู่สมุนไพรพิเศษออร่าเฮอร์เบิลโซปสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่เน็ตช้อปปิ้ง
2: อย่าปล่อยให้เศษอาหารและแบคทีเรียที่ติดค้างในช่องปากและฟันของคุณก่อให้เกิดปัญหากลิ่นปากและเป็นสาเหตุของฟันผุปล่อยให้เป็นหน้าที่ของผงขัดฟันออร่าใช้ทำความสะอาดฟันและช่องปากของคุณทุกครั้งหลังรับประทานอาหารจะช่วยทำให้ฟันของคุณขาวสะอาดแข็งแรงลดกลิ่นปากลมหายใจหอมสดชื่นด้วยน้ำยาเป็นผงขาวละเอียดผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอันได้แก่ต้นข่อยหรือว่าใบส้มปล่อยทาดเกลือและการบูจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีสารตกค้างในช่องปากและฟันของคุณอย่างแน่นอนสั่งซื้อได้ที่ Net Shopping
0: พอลล่าจะโทรมาบอกว่าพอลล่ามีถ่ายละครที่ต่างจังหวัดประมาณ 2-3 วันนะคะท่านพอดีมีคิวถ่ายซ่อมอะค่ะน่าเบื่อมากเลยค่ะเดี๋ยวถ้าพอลล่าเสร็จงานแล้วพอลล่าจะรีบไปหานะคะคิดถึงนะคะท่าน

0: ล้จะถึงแล้วค่ะเอาไว้เจอกันนะคะ
1: จ้ามาเถอะนะเจอกันจ้ะ
0: ค่ะใครเหรออ้อมครูนวลค่ะเป็นครูที่ดูแลบ้านทองตะวันนี่แหละค่ะพี่ขวัญ
2: แล้วอ้อมรู้จักเขาได้ยังไง
0: อ้อมเคยมากับเพื่อนกับดาวอะค่ะตั้งแต่สมัยเรียนแล้วค่ะพี่ขวัญ
2: ก็ดีเหมือนกันทำบุญบ้างเผื่ออะไรอะไรจะดีขึ้น

0: มาจ้ะกำลังมาดีเหมือนกันนะที่มิ้นอยากปรับความเข้าใจกับอ้อมนะ
1: ค่ะมิ้นไม่อยากเสียอ้อมไปอีกคนนะคะแล้วก็มิ้นอยากให้เรากลับมาเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิม

0: ข่าววงในบอกว่าน้องมิ้นถอนมั่นแล้วไม่ใช่เหรอคะ
1: คือตอนนี้เนี่ยมิ้นกับพี่ท็อปเราก็ลดสถานะลงแล้วนะคะเป็นพี่น้องกันแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันค่ะ
0: แหมตอบแบบเนี้ยแปลว่ามีโอกาสกลับมาคุยกันใช่ไหมคะ
1: คุณพี่ถามแบบเนี้ยมิ้นก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันนะคะ
2: ยังไงขอบคุณพี่ๆสื่อมากเลยนะครับที่มาวันนี้ผมว่าเราไปทางโน้นดีกว่านะฮะไปถ่ายรูปตรงโน้นดีกว่า
0: เดี๋ยวกันค่ะแหมคุณมิ้นเนี่ยเปิดโอกาสซะขนาดเนี้ยจะมีลุ้นรีเทิร์นไหมคะคุณธนนท์
3: นั่นสิคะมีไหมคะ
0: ยังไงคะ
2: สิ่งที่เห็นมันก็ชัดเจนแล้วนะครับพวกเราสองคนเป็นแค่พี่น้องกัน

0: เอาเป็นว่าให้มันเป็นเรื่องของอนาคตก็แล้วกันนะคะไม่แน่เนี่ยพี่ท็อปกับมิ้นเราอาจจะพัฒนาความสัมพันธ์กันอีกก็ได้ค่ะถ้าเกิดว่ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวมิ้นจะรีบบอกพี่นะคะแน่นอนค่ะ แล้วความสัมพันธ์ของคุณธนนท์กับคุณอ้อมล่ะคะเป็นยังไงบ้างคะ
1: มันไม่เคยมีอะไรค่ะ

0: แฮปปี้เบิร์ธเดย์นะจ๊ะมิ้นวันนี้ครูพาอ้อมมาสุขสันต์วันเกิดมิ้นด้วยนะแกจำวันเกิดฉันได้ด้วยเหรอ
1: วันเกิดแกเหรอเมื่อก่อนฉันก็จำได้นะ

0: ร้ายกับพี่ชายกูเลยนะงั้นถ้าไม่มีแล้วฉันขอตัวไปทำงานก่อนเว้ย
1: เจอกันนะเพื่อน
0: เออมาเจอกัน

0: คุณนนท์น้าต้องขอบคุณคุณนนท์มากเลยนะคะที่ไม่เอาเรื่องตาเทพอ่ะเทพขอโทษคุณนนท์ซะ
1: ผมขอโทษครับที่ผมทำไปด้วยอารมณ์แบบนั้น
2: ครับคุณเทพผมไม่เคยคิดร้ายกับใครทั้งดาวและคนอื่นๆและผมเองก็ไม่อยากให้ใครเจ็บปวดกับเรื่องนี้อีกผมเชื่อว่าดาวเองก็คงจะคิดแบบนี้เหมือนกัน
3: แต่มันก็ยังมีอีกคนนึงที่ไม่เคยรู้เลยว่าตัวเองทำอะไรผิด
2: ถ้าคุณยังสนุกกับเกมแก้แค้นบ้าๆของคุณนะก็ตามสบายเลยผมจะไม่ห้ามคุณเพราะผมรู้ว่าเกมนี้มันมีแต่ผู้แพ้นาดาครับขอตัวก่อนนะครับ
0: ใช่

อ้อมที่คุณนนท์พูดเนี่ยมันก็ถูกนะตะเทพกลับบ้านลูก

0: สวัสดีครับ
1: จองไว้สองที่ชื่อเพนแขจ้ะ
0: เซ็นแล้วไงเลยครับ
1: จ้ะนี่

มันก็วันเกิดของมิ้น

0: ไหนล่ะครับคนที่จะตัดสินใจเลือกนางแบบ
1: พวกเราตัดสินใจแล้วนะครับว่า
2: ระหว่างมินกับอ้อมเราก็คงต้องสู้กันให้ตายไปข้างนึงนั่นแหละค่ะ
3: แล้วถ้ารู้ว่าโรงงานตัวเองจะจริงจะสั่งออเดอร์ทำไมคะ
2: เรื่องนี้มันก็แปลกๆนะอ้อม
4: ถ้าแกไม่อยากเป็นเพื่อนฉันงั้นเราก็เป็นศัตรูกัน

0: ตั้มมาไหมเผื่อพี่ตั้มเปิดเครื่องแล้วจะได้อ่าน
1: เออดีดีก็ยังดี
2: ปังปังวันนี้แม่ไปเจอคุณอมพรมาก็เลยได้รู้ว่าหนูชะเอมไม่ใช่สิหนูเอมอ่ะเป็นลูกของคุณอมพรกับท่านผู้ว่าโอ้ยแม่นี่นะอายจนแทบจะแทรกแผ่นดินหนีเลยล่ะลูกทำหน้าไม่ถูกเลยล่ะก็ไปดูถูกหนูเอมเขาไว้เยอะไงลูกดีนะเนี่ยที่หนูเอมอ่ะเขาไม่ไปฟ้องคุณอมพรกับท่านผู้ว่านี่ตั้มยังมีอีกนะลูกนี่ตั้ม
3: ฉันกับเขาไม่ได้เป็นอะไรกันสักหน่อย
4: เฮ้ยเงื้อควายยังชั่วพวกเราก็กลัวเอมันจะเฮิร์ตตามแต่งงานไปแล้ว
5: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบลูกแล้วก็ออกตาเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
6: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
7: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
8: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
9: โคเวยกบ้านซับเลย
10: กังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
11: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำคอลเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าคอลเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
12: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดี9นี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์
13: เมื่อคืนทำไมมูถึงมาอยู่ในสภาพนี
14: ้หมูมูของเฮีย
15: การบ้านของเราวันนี้ฝากทำเนื้อนาไก่หน่อย
16: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำอะไร
17: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
18: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
17: คือว่าม
13: ูเฮียก็แค่เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมูเหอะ
19: ติดธุระอะไรนักหนาถึงมางานศพคุณนายวันไม่ได้
20: เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไมไถนาที่เนี่ย
17: จะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
19: สองโล
17: สองโลบอกมาแล้ววันไหนเชิญอะไรฉันจะได้ไปที่ไหน
21: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาพรุ่งนี้9นาฬิกา30นาทีตอนแรก
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
24: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
25: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
26: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
17: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน
21: ่โทษฐานที่รักเธอคืนนี้20นาฬิกา30นาที
22: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
27: เขาพูดกับตั๊กมาคำหนึ่งว่าให้ใจเย็นกับเขาหน่อยตั๊กรู้สึกว่าชีวิตมันดีขึ้นตอนที่เราแต่งงานกันเหมือนกับว่าใดๆก็ตามถ้าเกิดว่าเขาจับมือเราไปแต่งงานแล้วเหมือนมันต้องใช้ชีวิตอยู่กันต่อไปแล้วเพื่อเราก็เลยมันหนีกันไม่พ้นแล้วค่ะให้โอกาสเขาจะทำให้เราเป็นผู้หญิงที่โชคดีที่สุด
28: ถ้าไม่ดูพรุ่งนี้คุณจะคุยกับเขา
29: ไม่รู้เรื่อง
30: ตามกล้องเผชิญนี่วันเสาร์นี้ลงเรือข้ามแม่น้ำชมแลนด์มาร์คสุดเก๋แห่งนนทบุรี
31: จะพาทุกคนนะคะข้ามไปออกเกิดนะ
30: ร่วมงานบุญสุดยิ่งใหญ่ที่1ปีมีเพียง2ครั้ง
32: ผ้าแดงบูชาพระธาตุรักษาวัฒนธรรมชาวเกาะเกร็ดไว้
33: ปิติมากๆเลยค่ะท่านเจ้าวาดค่ะ
30: ชิมอาหารอร่อยริมแม่น้ำไปกับวิวหลักล้าน
34: เป็นปลาทะเลดีดเลือดจะไม่มีความขาว
35: หวานเนียนละมุน
30: กินดีเที่ยวกระเพลินในรายการ
36: ตามกล้องเผชิญนี่ทุกวันเสาร์7โมง25นาที
37: หากมีรางวัลของอร่อยแห่งปีคงเป็นเอลเซนีที่มันต้องเป็นตัวตึงทั้งนุ่มทั้งหอมต้องยอมให้ได้รางวัล
38: หลากรสอร่อยหลายยังไงก็เอลเซยูโร
39: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
40: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
39: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
40: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
41: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
39: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
42: 5ดาวโปร

0: สวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษหมายเลข20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
1: ้รู้ไหมเด็กนอกอย่างโบชอบตัวเอ็นเอ็นจอยช้อปปิ้งเอ็นได้ทุกที่ทุกเวลาเอ็นเทอร์ปุ๊บเอ็นเกจเมนต์ก็เพียบเอ็นทีเชื่อมต่อทุกโอกาสให้ยิ่งใหญ่พร้อมพาเราพุ่งทะยานไปด้วยกัน
2: วันเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกและอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: ลูกอมฮอน
4: จะว่าไปเนี่ยโลกมันก็กลมนะลูกลูกจำงานปาร์ตี้หน้ากากได้ไหมลูก
5: จำได้ครับ
4: ก็หนูเอมนี่แหละเป็นคนที่แม่จะให้ลูกไปดูตัวไงนี่อย่างคุณอัมพรนะส่งรูปหนูเอมในงานวันนั้นมาให้แม่ดูดูสิลูกน่ารักสวยจริงเลยเห็นไหมลูกขนาดใส่หน้ากากยังสวยเลยลูกแต่น่าเสียดายนะตั้มได้ข่าวว่าหนูเอมเขาจะไปเมืองนอกแล้วล่ะ
6: อย่าลืมถ่ายรูปมาให้พวกเราดูด้วยนะจ๊ะ
7: ถูกต้องถ่ายรูปนั่นคือของก็ฝากนะ
4: จริงเหรอ
6: เอมเอมลูก
4: พออย่าง
6: เอาไปนะลูก
7: โอเคถ้างั้นเอมไปนะคะ
8: โอ้โห
9: แต่เองเองคุณตั้มจะมาทันปะเนี่ย
10: ผมไม่รู้ว่าตัวเองหรือว่าพี่ตั้มจะไม่ได้ข้อความอ่ะ
9: เฮ้ยยังสวยแล้วสวยแล้วงั้นเราว่าเดี๋ยวผมเวลาเองไม่ก่อนดีกว่าเผื่อคุณตั้มจะมาทันนะ
10: ทุกคนคะทุกคนคะน้องออนว่าเรามาถ่ายรูปรวมกันไหมคะ
9: ดีไหมใช่ใช่ครับดีเลยดีเลยดีเลยคร
10: ับ
9: ไหนไหนจะแยกย้ายแล้วเราชนิดหนึ่งดีกว่า
10: โอ้
9: ข้ามก่อน
6: บอกผมที่ดี
10: ที
6: ่
10: ด
6: ี
10: เ
6: รา
10: ถ่ายเลย
9: เดี๋ยวจัดจัดเลยครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวคุณพ่อแม่ยืนฝั่งนี้ดีกว่านะครับจะได้เป็นสิริมงคลมากกว่านะครับ
6: ย้ายฝั่ง
9: แล้ว
6: ไ
9: ปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลยไปตรงนี้เลย
7: เป็นสิริมงคลเลยเหรอ
9: ตรงนี้เลยตรงนี้เลย
10: ไปนะไปนะ

0: จะขึ้นเครื่องไปต่างประเทศนะคะถ้าพี่ต้อมไม่อยากเสียเชเอ็มไปนะคะพี่ต้อมต้อง
1: นี่ผมบอกนะครับผมรู้ว่าเอ็มทำไม่ถูกต้องนะครับที่บอกความจริงคุณตั้มอ่ะแต่เรื่องพวกนี้มันไม่ใช่ประเด็นสำคัญอีกแล้วนะครับคุณตั้มเรื่องสำคัญก็คือคุณสองคนน่ะมีความรู้สึกดีๆต่อกันคุณตั้มครับเอ็มรักคุณตั้มนะครับและผมก็รู้ว่าคุณตั้มก็รักเอ็มเหมือนกันถ้าคุณสองคนรู้สึกดีต่อกันแบบนี้ผมว่าคุณจะปรับความเข้าใจหากันนะครับ
0: ใช่ค่ะพี่ตั้มแล้วก็วันนี้นะคะเชเอ็มขึ้นเครื่องตอน5โมงนะคะพี่ตั้มต้องไปให้ได้นะคะต้องไปให้ได้
1: 5โมงนะครับคุณตั้ม
0: พี่ตั้มอย่าลืมนะคะ
1: ตามเชเอ็มไปให้ได้นะคุณตั้ม
0: สู้ๆนะคะพี่ตั้มสู
2: ้ไปแล้วนะ
1: จูนดีเอ็มเดินทางดี
2: ๆมารีบไปเถอะ

0: ว่าไงนะ
1: ก็จะเอมรักคุณตั้มเนี่ยเอมก็แค่ทำตามเสียงหัวใจตัวเองนะหัวใจของเอมอยู่ที่ไหนเอมก็ไปหามันซะ
2: แล้วเจอเขาก็อย่าไปงี่เง่าใส่เขาอีกล่ะ
0: ใช่ไม่งั้นนะฉันจะยุ่งให้คุณตั้มไปจีบคนอื่นจริงๆด้วย

0: ไง
1: ฉันไม่โกรธถ้าเธอยอมเป็นคนใช้ให้ฉันคนเดียว
2: ที่แท้คุณก็ต้องการให้ฉันมาเป็นคนใช้
1: ใช่เพราะตอนนี้ฉันกำลังต้องการคนใช้แต่ไม่ใช่คนใช้ธรรมดานะฉันต้องการคนใช้ชีวิตร่วมกัน
3: รักเธอจะไม่รู้อยู่อย่างคนที่ไม่มีสิทธิ
2: ์โอ้โหคุณตั้มฉันไม่คิดเลยนะคะว่าผู้ชายอย่างคุณน่ะจะกล้าพูดอะไรแบบนี้ออกมา
3: ไม่เป็นไรไม่เป็นร้อยได้รักเธอก็มีความสุขแล้วต้องการเท่านี้ก็ไม่รู้จะหยุดรักยังไงเลยต้องรักเธอไป
4: ใจ
3: ก็แล้วกันเธอไม่หันมองก็ไม่เสียใจสักครั้งแค่ให้ฉันมีคน
1: ฉันขอถามอะไรหน่อย
3: ในบางครั้งบางคราวก็
1: เธอเคยรู้สึกอะไรกับฉันบ้างไหม
3: ถ้
2: าฉันไม่รู้สึกอะไรอ่ะแล้วฉันจะมาหาคุณถึงที่นี่ได้ไงฮะก็ตอนนี้หัวใจของฉันอ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ฉันแล้วนี่ฉันก็เลยต้องตามหามัน
1: แล้วมันอยู่ไหนอ่ะ
2: มันอยู่ในนี้ค่ะ
1: หัวใจของฉันเนี่ยมันก็ไม่ได้อยู่ที่ฉันแล้วล่ะ
2: มันอยู่ไหนอะคะ
1: มันก็อยู่ตรงนี้ไง

0: ัญญาใช่ไหมว่าต่อไปนี้เราสองคนจะไม่แยกจากกันไปไหนอีก
1: ค่ะฉันสัญญาค่ะ

0: เผาหมูสับมีกรอบครับ
1: หนูบอกเลยว่าผัดแบบต่างจังหวัด
2: วิธีการทำงานไม่ได้มีอะไรยุ่งยากแต่มันเป็นวิธีคิด
3: หอมแห้งเลย
1: เนี่ยเขาเรียกว่าร้านตามสั่งจริงคือต้องตามไปสั่งไม่รู้อยู่ตรงไหนนะตามไปให้เจอ
4: ครัวคุณปอย
5: มาล่าบาร์ที่เริ่มจากใจแต่โตไวเกินคาดใน B Times พุธที่13พฤษภาคมเวลา 17:30
6: อาทิตย์นี้เปิดบ้านพระเอกกล้ามโต
7: เด่นคุณกับ

0: กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์โดยกรมการข้าวครับได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนำเอาพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานเนี่ยนะครับบรรจุซองแล้วก็แจกจ่ายให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับในการประกอบอาชีพกันต่อไปครับคุณผู้ชมครับเนี่ยฮะนี่คือภาพบรรยากาศนะเมื่อสักครู
1: ่หมวยก็เคยวิ่งเข้าไปค่ะพี่หนุ่ม
0: จริงมาก
1: สมัยตอนที่เรียนธรรมศาสตร์ที่ท่าพระจันทร์
0: เมื่อกี้ภาพเข้าไปเร็วเหลือเกินลองดูนี
1: ่แต่ก่อนตอนที่เป็นนักศึกษาค่ะก็มาลงรถเมย์ฝั่งตรงข้ามแล้วก็เนี่ยค่ะก็จะวิ่งเข้าไปเก็บแล้วก็ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเข้ามหาวิทยาลัย
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับพี่ยังไม่เคยไปเลย
1: ค่ะ
0: อยากไปสักครั้ง
1: ค่ะอยู่ในบรรยากาศคือขนลุกอะค่ะแล้วก็เก็บมาแล้วก็เก็บใส่จำได้ว่าเก็บใส่ไว้ในกระเป๋าสตางค์ตลอดทั้งปีเลยค่ะ
0: นะครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวคุณผู้ชมครับกรณีของสาวคนหนึ่งครับโพสต์คลิปโดนคุณลุงคนหนึ่งเนี่ยซึ่งเป็นพนักงานเก็บขยะตามราวีมา3ปีจนเธอเองเนี่ยนะครับต้องลาออกจากงานนะครับพอไปเปิดร้านขายรองเท้าปรากฏลุงคนนี้ครับยังคงตามราวีไม่เลิกลงไปดูคลิปบางช่วงบางตอนกันก่อนนะฮะลองดูครับ
2: น
0: ี
1: ่นี่
0: ค
1: ุ
0: ณผู้ชมเกาะแบบนี
1: ้ค่ะ
0: อะไร
2: อะไรเน
0: ี่
2: ยกระโดดขึ้นกระโปรงรถเลย
1: กระโดดเสร็จแล้วก็กลับเข้ารถตัวเอง
0: อะไรนี่นะฮะ
1: ค่ะ
0: ไปแล้วแล้วรถก็ติดอะไรไว้ข้างๆน่ะฮะ
2: กระโดดขึ้นกระโปรงรถเลย
1: สติ๊กเกอร์ป่ะคะ

0: พราะเธอถ่ายคลิปปรากฏว่าตาลุงคนนี้ครับวิ่งไปแล้วก็ชากมือถือเธอนะฮะน่ะกระทืบอะไรเนี่ยที่ผ่านมานะครับผู้เสียหายบอกว่าไปแจ้งความแล้วนะครับที่สน.ลำผักชี6ครั้งอ่ะแต่ตำรวจก็ไม่สามารถดำเนินคดีอะไรได้เลยเพราะบอกว่าเรื่องเนี่ยมันยังไม่ก่อเหตุมาถึงตัวเธออ้าวทำไมล่ะคุณตำรวจต้องรอให้แบบตาคนนี้ไปทำร้ายเธอก่อนเหรอถึงจะมีความผิดเนี่ยเนี่ยครับคือตำรวจบอกว่าเต็มที่ก็แค่แจ้งความก่อความวุ่นวายรำคาญเท่านั้นเองเธอเนี่ยวอนขอร้องตำรวจนะบอกว่าช่วยจัดการเรื่องนี้ให้หน่อยได้ไหมเพราะวันหนึ่งชายคนนี้เนี่ยอาจจะก่อเหตุรุนแรงกับเธอมากกว่านี้แล้ววันนั้นเนี่ยตำรวจค่อยมาจัดการเหรอเธอเนี่ยไม่ใช่คนแรกนะฮะเคยมีพนักงานหญิงที่บริษัทเก่าเคยถูกผู้ก่อเหตุคนนี้คุกคามมานานกว่า10ปีหลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป้านะฮะจากผู้หญิงคนนั้นมาเป็นตัวเธอลองฟังเสียงดูครับ
1: เคยทำงานที่เดียวกันค่ะแล้วเขาก็เริ่มเห็นหน้าเราแล้วก็มาชอบมาอะไรเงี้ยแล้วก็เริ่มมาแอบมองมาคุกคามแจ้งความทั้งหมด6ครั้งอะค่ะตลอดเวลาที่ทำงานอยู่แล้วทีเนี้ยหนูก็ไปแจ้งบริษัทเขาก็ได้ออกทันบนว่าถ้าเกิดทำอีกอย่างเงี้ยเขาจะไล่ออกทันทีพอไปแจ้งเสร็จปุ๊บบริษัทเขาก็ไล่ออกเขามาสั่งย้ายหนูอะให้ไปสาขาอื่นให้ย้ายด่วนวันที่1เมษายนหนูอะไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าหนูเลี้ยงลูกเองอยู่ที่บ้านเขาก็เห็นว่าเหมือนกับเราขัดคำสั่งเขาเลยให้หนูพ้นสภาพการเป็นพนักงานเลยค่ะเราโดนคุกคามมาตลอดแล้วบริษัทก็ทราบฝ่ายบุคคลก็ผู้หญิงผู้บริหารก็ผู้หญิงไม่มีใครเข้าใจเลยเข้าใจแต่ว่ามันยังไม่ได้ทำอะไรก็หมายความว่ามันยังไม่ได้ก่อเหตุอย่างเช่นมันเดินตามไปเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่ามันยังไม่ได้เข้าไปด้วยนี่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนร่วมงานก็ไม่กล้ามาเป็นพยานหรืออะไรให้เลยไม่มีใครกล้าเลยกลัวโดนไล่ออก
2: หมดก็คือจับไปปรับแล้วรอบนึง
1: ใช่แล้วล่าสุดก็คือที่มากระชากมือถือในมือเนี่ยตำรวจเขาก็ได้โทรหาบริษัทเขาบอกเป็นเรื่องภายในเดี๋ยวแบบจัดการเองในระบบภายในหนูก็เลยกลับไปบอกตำรวจว่าเนี่ยเขาจัดการแล้วเนี่ยพี่มันยังอยู่หนูออก
2: เรามองว่าเรื่องนี้มันกระทบจิตใจเรามากขนาดไหนคะทำแม้ว่าแบบยังไม่มีการจัดการ
1: มากจนบางวันถ้าเขามานะบางวันก็นอนไม่หลับเลยบางวันก็ต้องกินยาพาราเลยอย่างเงี้ย
0: โอ้ยป่วยก็ต้องไปรักษา
3: ค่ะ
0: เนี่ยฮะแล้วทางคุณตำรวจก็ต้องช่วยเหลือหน่อยอ่ะคือถ้าตำรวจไปแจ้งความแล้วตำรวจจะบอกว่าอ๋อเรื่องยังไม่ถึงตัวก็แจ้งได้แค่ก่อความรำคาญเดือดร้อนต้องรอให้แบบเธอโดนทำอะไรก่อนเหรอแล้วค่อยมาแก้ไขอย่างเงี้ยโหมันก็ไม่เป็นธรรมกับประชาชนนะ
3: ค่ะ
0: ล่าสุดเป็นไงฮะ
3: ล่าสุดพุ่มกับสน.ลำผักชีพันตำรวจเอกวันพเดชหงทองบอกว่าตอนนี้ให้ตำรวจฝ่ายสืบสวนไปตามหาตัวญาติและครอบครัวของคนก่อเหตุเพื่อให้นำตัวไปตรวจสอบว่ามีอาการป่วยทางจิตไหมถ้ามีให้ไปรักษาแต่ถ้าไม่มีก็ต้องประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มานำตัวไปดูแลด้วยส่วน

คลิปที่ถ่ายไว้ต้องระวังนะคุณผู้ชมลองดูฮะนี่ไปแอบถ่ายเขาไปแอบถ่ายผู้หญิงนะนี่เป็นคลิป

ฟังจากน้ำเสียงของเธอคือทั้งตกใจแล้วก็กลัวแล้วก็โกรธมากด้วยทีมข่าวได้คุยกับผู้เสียหายเป็นน้องผู้หญิงวัย27ปีค่ะน้องบอกว่าเหตุเกิดช่วงประมาณ6โมงเช้าตอนนั้นไปทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำเจอมือถือยื่นผ่านด้านบนประตูเข้ามาเห็นชัดเลยว่าเป็นมือถือสีส้มก็เลยตะโกนขอความช่วยเหลือคนก่อเหตุก็วิ่งออกไปขึ้นมอเตอร์ไซค์เพื่อจะหนีแต่ว่ามอเตอร์ไซค์ล้มมือถือก็เลยหล่นลงมาเธอจำได้ทันทีค่ะก็เลยขอความช่วยเหลือให้พลเมืองดีแถวนั้นช่วยกันจับตัวไว้ยอมรับเลยว่าทั้งกลัวโกรธก็ด่าไปตามคลิปที่ได้ยินนะคะจะเห็นว่าคนก่อเหตุยกมือไหว้บอกว่าอย่าทำร้ายเขาเลยให้เรียกตำรวจมาดำเนินคดีแทนหลังเกิดเหตุได้ลบคลิปไปแล้วและไม่รู้ว่าในมือถือจะมีรูปของผู้หญิงคนอื่นอีกไหมเธอบอกว่าการขอโทษของเขาเชื่อว่าเขายังไม่สำนึกผิดแค่ต้องการเอาตัวรอดณวินาทีนั้นเธอบอกด้วยว่าพนักงานสอบสวนพยายามไกล่เกลี่ยค่ะและแจ้งข้อหาก่อความเดือดร้อนรำคาญเท่านั้นซึ่งในมุมของเธอมองว่ามันเบามากถ้าเทียบกับพฤติกรรมและความเสียหายที่ตัวเธอได้รับ

0: 69ตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจครับเชิญตัวทั้งคู่มาที่สน.แล้วพ่อผู้ก่อเหตุก็ตามมาด้วยบอกว่าลูกชายนั้นป่วยมีอาการทางจิตในระดับอ่อนๆเคยก่อเหตุแบบนี้มาก่อนด้วยส่วนผู้ก่อเหตุก็อ้างบอกว่าแหมที่ผมทำไปเนี่ยผมคึกขนองก่อนที่ทางพ่อผู้ก่อเหตุครับจะกล่าวขอโทษผู้เสียหายแล้วก็ชดใช้เป็นเงินนะฮะให้กับทางผู้เสียหายส่วนทางคดีครับมีการแจ้งข้อหาสร้างความเดือดร้อนรำคาญเปรียบเทียบปรับไป 1,000 บาท
1: ค่ะ
0: ทนายสายหยุดเขาว่าไงพี่หมวย
1: ทนายสายหยุดบอกว่าตำรวจสามารถดำเนินคดีข้อหาคุกคามทางเพศได้เพราะว่าผู้เสียหายมีเพียงหลักฐานชัดเจนคดีนี้ควรจบที่ศาลไม่ใช่เรือนจำส่วนเรื่องอาการป่วยทางจิตอย่ามาอ้างต้องมีหลักฐานและถ้าป่วยต้องไปรักษาค่ะ
2: มันจะเป็นบทนิยามใหม่นะฮะตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยครับมันจะเป็นเรื่องคุกคามทางเพศนะครับมันจะอนาจารคือมันเป็นคุกคามทางเพศนะครับมันไม่ใช่แค่ก็ความเดือดร้อนรำคาญเฉยๆเพราะคุกคามทางเพศเนี่ยมันหมายถึงทั้งกายวาจากิริยาท่าทางการที่มันปีนเข้าไปเอาโทรศัพท์มือถือไปถ่ายผู้เสียหายขณะเขาทำธุระส่วนตัวอยู่ในห้องน้ำเลยครับมันค่อนข้างชัดเจนไอเดือดร้อนลำคาญเป็นบทที่เขาเรียกบทเบาที่สุดนะคือเป็นบทเบาที่สุดซึ่งมันไม่ถูกกับวัตถุประสงค์หรือเจตนารมณ์กฎหมายจริงๆไอคนนี้ต้องโดนเรื่องคุกคามทางเพศแล้วพนักงานสอบสวนเนี่ยควรจะต้องแจ้งสิทธิ์ให้ผู้เสียหายเขาทราบมีใช่ว่าบอกเขาว่าเอ้ยเดือดร้อนรำคาญแล้วก็บอกให้เขายินยอมไปแล้วเสียค่าปรับกับเขาที่ไหนเขาหลวงเขาผมตำรวจไปแต่ผู้เสียหายก็ได้อะไรล่ะครับโดนท่ายฟรีเดินไปแจ้งความไปสอบปากคำอีก3ชั่วโมง5ชั่วโมงสุดท้ายก็ปรับไอ้นั่นไม่โดนลงโทษเลยจริงจริงแม้จะเป็นละหูโทษจะคุกคามทางเพศก็ดีข้อความเดือดร้อนรำคาญก็ดีอย่างน้อยเนี่ยตำรวจต้องยึดมือถือมันก่อนเอาไปตรวจสอบ
0: เนี่ยฮะคือตัวน้องผู้หญิงเขาก็บอกเลยบอกว่า

0: ดื่มเบียร์คนเดียวแล้วฉันเจอปัญหานี้นะอะไรเงี้ยแต่ทีนี้ว่าก็เลยมีข้อตกลงกันว่าเหมือนไม่อยากให้เกิดปัญหาลบแต่เราลบช้าเพราะเข้าบ้านไปเน็ตเราไม่มีเรายอมรับผิดยอมรับผิดว่าเราอะเราไปโพสต์เรื่องเด็กแต่เราไม่ได้ไปหาเรื่องเด็กก่อนเราก็ไม่รู้ว่าเด็กเขาเป็นอย่างนั้นเราไม่มีเจตนาว่าจะไปข่มขู่เด็กอะไรเลยใช่ไม่มีเจตนาจะขู่ไม่มีเจตนาจะหาเรื่องอย่างที่คุยกับทางญาติของเขานะคะขอโทษเขาแล้วเรียบร้อยขอโทษแล้วลบคลิปแล้วเรียบร้อยค่ะเรื่องแทงกับคู่กรณีเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วค่ะน่าจะเข้า3ปีแล้ว3ปีกว่าแล้วค่ะมันเกิดจากกรณีที่ว่าเขาลุมทำร้ายเราก่อนแล้วก็ด่าเราใช้คำพูดที่หมิ่นประมาทแล้วว่าเราก็ซึ่งไม่พอใจแล้วก็ลุมทำร้ายเราก่อนเราก็เลยกรีดตรงน
1: ี
0: ้มันเป็นอุทาหรณ์เลยว่าแบบยังไงมันก็เป็นบทเรียนผิดเป็นครูนะซึ่งแบบว่ารู้เท่าไม่ถึงการการถึงเข้าถึงโลกโซเชียลเนี่ยมันเป็นภัยต่อตัวเราด้วยเป็นภัยต่อสังคมด้วย
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เรื่องนี้นี่นะฮะทางฝั่งตำรวจนะครับก็มีการเปรียบเทียบปรับไป 2,000 บาทนะครับสำหรับเปรี้ยวนะครับส่วนความผิดของพรบคุ้มครองเด็กครับไม่สามารถยอมความได้นะครับพนักงานสอบสวนจะมีการดำเนินการส่งเรื่องนี้ให้กับทางอัยการเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางฝั่งของตัวคุณแม่ของเด็กหญิงนะครับก็บอกว่าไม่เป็นไรเขามาขอโทษแล้วก็ยกโทษตรงนี้ให้ไปแล้วกันแต่เรื่องของพรบเด็กเนี่ยก็ไปว่ากันตามกระบวนการตามกฎหมายเนี่ยนะครับแต่ว่าทางฝั่งของตัวเปรี้ยวจ๋าเนี่ยนะรู้สึกว่าออยสีและผองเผือกเขาอยากจะเจอแล้วกันผมเห็นเขาลงอยู่ออยสีเนี่ยออยสีและผองเผือกเนี่ยเขาบอกอยากเจอพี่เปรี้ยวเหลือเกินนะเปรี้ยวเนี่ยบอกเห็นเจ๋งเหลือเกินเขาบอกอยากเจอเอาติดต่อออยสีไปหน่อยนะประมาณนี้ก่อนนะมีไหมพี่หมวย
3: ไม่มีแล้วค่ะ
2: เอาพักสักครู่นะครับแหมเดี๋ยววันนี้มันมีประเด็นที่เขาพูดกันในมุมของสังคมเยอะมากโดยเฉพาะเรื่องของคุณสายสก็อตใช่ไหมแล้วก็คุณพายนะครับคือก่อนหน้านี้ก็คุณทรายก็ออกมาพูดถึงเรื่องราวว่าเคยโดนคุกคามนะฮะจากตัวพี่ชายแล้วหลังจากนั้นเมื่อคืนนี้ทางฝั่งคุณพายก็ออกมาชี้แจงในมุมตัวเองนะครับตัวภรรยาก็ออกมาชี้ในมุมของเรื่องของที่ดินวันนี้คิดว่ามันจะจบไม่จบแล้วปรากฏว่าคุณทรายได้มีการเปิดคลิปสำคัญเป็นคลิปเสียงนะฮะที่มีการพูดคุยระหว่างชาย2คนก็เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวมาว่ากันแล้วกันครับสักครู่เดียวครับ
4: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
5: แม่อินน้ำ
6: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
4: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
5: โคเวยกบ้านซับเลย
7: ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจลองเลย
8: แสงแดดทำร้ายผิวคุณใช่ไหม UV ทำผมเสียเช่นกัน

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: ไม่ว่าเจนไหนก็จอยด้วยกันได้แค่มี D7 กาแฟกระป๋อง D7 หรือกาแฟ3 in 1 D7 และชา D7 D7 ดีเข้มโดด
2: จนยาสุดท้าย
3: เรตินอลที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องลูโทจิน่าสูตรเรตินอลด้วยเฮียเรตินอลและคอมฟอร์ตคอมเพล็กซ์อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อที่วสันถึง20พฤษภาคมนี
4: ้สนับสนุนโดยชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันยุงขยงแมลงขยาดเมื่ออาร์ตขยับไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวว้าว
5: คุณผู้ชมครับเรื่องราวที่เรียกว่าเป็นประเด็นขึ้นหน้าฟีดที่เรียกว่าทุกคนคงต้องเห็นนะฮะเรื่องราวของคุณทรายสก็อตนะครับคือแน่นอนครับก่อนหน้านี้คุณทรายสก็อตก็เป็นหนึ่งในบุคคลนะครับที่ออกมาอนุรักษ์นะครับเรื่องราวของท้องทะเลนะครับหรือว่าประการังนะฮะรวมไปถึงช้างสีดอ
6: ค่ะ
5: นะฮะก็คุณทรายเองเนี่ยก็จะมีข่าวคราวออกมาอยู่ตลอดนะในหน้าสื่อนะครับแต่ช่วงประมาณสักย้อนกลับไปนะฮะเมื่อประมาณสัก 3-4 วันก่อนคุณผู้ชมครับสิ่งที่ทำให้หลายคนนั้นตกใจนะฮะเพราะว่าคุณทรายสก็อตเองเนี่ยได้มีการอัดคลิปแล้วร้องไห้คุณผู้ชมครับแล้วคุณทรายเนี่ยก็บอกว่าตนเองเนี่ยถูกพี่ชายเนี่ยละเมิดนะฮะแล้วคุณทรายเองเนี่ยก็บอกว่าเขามีหลักฐานเป็นคลิปเสียงที่มีการบันทึกเอาไว้ลองฟังเสียงที่คุณทรายพูดก่อนหน้านี้ที่เป็นประเด็นนะครับลองฟังดูครับ
7: ทรายไม่อยากให้ใครเรียกทรายว่าทายาทเสียงนะครับคนเขาไม่รู้แต่

การชี้แจงข้อเท็จจริงเรื่องประเด็นต่างๆนะครับประเด็นแรกเลยนะครับเรื่องที่ทางน้องมากล่าวหาผมอย่างรุนแรงว่าผมไปข่มขืนเขานะครับผมขอการันตีเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง

0: หนึ่งนะที่หลายคนอาจจะไปถามว่าอ้าวแล้วคุณไมค์เป็นใครแล้วทำไมถึงต้องไปยุ่งเรื่องของครอบครัวเขาอะไรเงี้ยนะฮะก็ประมาณนี
1: ้
0: คือฟังแบบนี้มันก็น่าจะจบ
1: ค่ะ
0: ถูกไหมฮะแต่มันไม่จบไงคุณผู้ชมครับทีเนี้ยแน่นอนครับในมุมของตัวชาวเน็ตเองหรือชาวโซเชียลเองก็มีการไปขุดเรื่องราวนะฮะก่อนหน้านี้ครับซึ่งทางฝั่งของตัวคุณทรายเองเนี่ยได้เคยมีการให้สัมภาษณ์เอาไว้ถูกไหมพี่หมวย
1: ค่ะ
0: เขาให้สัมภาษณ์เอาไว้เนี่ยนะครับก็คือเมื่อ2ปีก่อนครับได้มีการโพสต์เรื่องของชีวิตวัยเด็กนะครับบอกว่าตนเองนั้นเติบโตมาในครอบครัวที่มีชื่อเสียงแต่ขาดความอบอุ่นแล้วก็การปกป้องที่ควรจะได้รับคุณพ่อชาวต่างชาติหย่าคุณแม่ตั้งแต่ทรายยังไม่คลอดซึ่งคนที่ผูกพันด้วยนั้นส่วนใหญ่เป็นคุณตาและคุณยายรวมไปถึงบรรดาพี่เลี้ยงแม่ครัวคนขับรถและเป็นสิ่งที่เรียกมีบาดแผลอยู่ในใจก็คือคุณทรายเคยบอกนะฮะบอกว่าตนเองนั้นเคยถูกล่วงละเมิดนะฮะจากพี่เลี้ยงซึ่งอยู่ในบ้านประมาณกว่า20ปีนะฮะและเป็นคนที่ดูแลคุณทรายเนี่ยแทนคุณแม่ตอนนั้นไม่รู้เรื่องเพราะยังเด็กแต่กลายเป็นความหวาดกลัวฝังใจตอนโตนะครับถึงได้เข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเรียกว่าการข่มขืนและทำลายร่างกายอันนี้คือตอนตีท้ายครัวนะครับซึ่งทางคุณสายเองก็ได้มีการสัมภาษณ์เอาไว้ด้วยตอนนั้นนะครับคุณสายบอกว่าคุณสายเองเนี่ยเล่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้คุณแม่ฟังคุณแม่ไม่ได้จัดการอะไรนะครับแต่ว่าพี่เลี้ยงคนนั้นก็ยังคงทำงานอยู่ในบ้านต่อสุดท้ายสายก็ไม่กล้าที่จะบอกคุณตาทั้งไม่กล้าแล้วก็ไม่รู้จะบอกยังไงด้วยแต่ถ้าบอกไปแล้วก็จะกลัวมากๆรู้ว่าแม่กลัวจะบอกคุณตาทั้งไม่กล้าและไม่รู้จะบอกยังไงแล้วถ้าบอกไปกลัวพี่เลี้ยงจะทำไรเนี่ยนะครับแล้วช่วงอายุ12ถึง16อีกใช่ไหมพี่
1: ค่ะคุณทรายบอกว่าพี่เลี้ยงไม่สามารถทำลายได้แล้วตอนนั้นตอนที่12ถึง16อะค่ะเพราะว่าทรายย้ายไปอยู่คือไปอยู่ในห้องของคุณตาหลังจากที่คุณตาเริ่มป่วยซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ทรายปลอดภัยแล้วก็ได้อยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ความรักที่ได้จากคุณตาทำให้รู้สึกปลอดภัยมากขึ้นคุณตาไม่เคยอายที่ทรายเล่นตุ๊กตาบาร์บี้และไม่เคยอายที่มีหลานเป็นเกย
0: ์ลองฟังดู
2: การที่เราใช้ชีวิตที่นี่คือการที่ถูกทำร้ายอยู่แล้วเราอยู่ภายใต้คนที่ทำร้ายเรา
3: เหมือนโดนกดอยู่
2: ใช่ฮะเลยวันนึงทรายก็ตัดสินใจว่าแบบเราจะไปบอกพี่เลี้ยงว่าเราจำได้ว่าเขาทำร้ายเราซึ่งเขาก็แบบช็อกว่าเราจำได้แล้วเขาก็บอกว่าถ้าเกิดทุกคนรู้เขาโดนไล่ออก
3: ตอนนั้นทรายอายุเท่าไหร่
2: 5ปีที่แล้ว
3: อ๋อไม่นาน
2: ก็ไม่นานฮะแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปเร็วมากครับแล้ววันที่ทรายบอกเขาเรื่องนี้ทรายรู้สึกเศร้ามากเพราะว่าคือเรานอกจากแค่คุณตาคุณยายกับคุณแม่บุญธรรมอ่ะเราก็มีพี่เลี้ยงที่ตอนเด็กๆเราก็รักเขาว่าเขาใช่แต่เรารู้ว่าสิ่งที่เรารักในตัวเขาอ่ะเราต้องตัดออกเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ดีครับเลยวันนั้น
0: อ
2: ่ะทรายต้องทำใจกับการสูญเสีย

0: ตัดต่อหรือไม่ใช่หรือไม่อะไรต่างๆนานานะครับแต่ทางทีมข่าวเองนะฮะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีโอกาสได้คุยกับทางฝั่งของคุณทราย
1: ค่ะ
0: นะครับคุณทรายว่าไงพี่หมวย
1: คุณทรายยืนยันนะคะว่าคลิปเสียงที่กำลังเป็นประเด็นค่ะถูกบันทึกไว้เมื่อประมาณ3ปีก่อนตอนที่มีการประชุมกันในครอบครัวเพื่อจะคุยแล้วก็ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณทรายเล่าบอกว่าสาเหตุที่ตัดสินใจอัดเสียงไว้เพราะว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าไม่เคยได้รับการปกป้องจากครอบครัวและไม่มั่นใจว่าความจริงที่ตัวเองพูดจะได้รับการยอม

0: แล้วเขาไม่ทำอะไรครับชายนึกแล้วสัญชาตญาณเด็กเราไม่มีวันลืมครับว่าใครดีกับเราครับหรือทำร้ายเราชายไม่มีความคิดเห็นกับคนที่ทำร้ายเราครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้เปลี่ยนความจริงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องตลกหรือเรื่องเล่นเหรอถ้าเกิดอยากได้คำตอบอะไรก็ไปฟังคลิปครับทุกอย่างมันอยู่ในนั้นแล้วครับ
1: นี่ครับนี่ทางคุณทรายสก็อตนะครับได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางเราเอาไว
2: ้ค่ะ
1: นะครับก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอทางฝั่งของตัวคุณพายออกมาชี้แจงอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าตกลงมันคืออะไรกันแน่นะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยเหมือนคุณพายเองพยายามชี้แจงเหมือนกับเรื่องมันน่าจะผิดจบแล้วล่ะว่าโอเคมันเป็นเรื่องในครอบครัวแต่สุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นวันนี้ตอนเช้ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เดี๋ยวต้องคงต้องมีการทำอะไรสักอย่างหนึ่งนะต้องมีการแถลงหรืออะไรสักอย่างหนึ่งถูกไหมฮ
2: ะ
1: แล้วก็เมื่อกี้ผมหันไปเห็นพอดีว่ามีคนบอกว่าเรื่องนี้ให้อะไรเนี่ยที่แบบที่เอามาออกอากาศหรือให้อะไรให้อะไรกับสังคมคือต้องบอกแบบนี้นะครับเรื่องนี้ผมบอกง่ายๆเลยครับถ้ามันเป็นความจริงตามที่คุณสายพูดมันคือความรุนแรงในครอบครัวไงครับนะฮะแล้วก็เป็นเรื่องราวของคนคนนึงที่ถูกละเมิดนะครับเพราะงั้นมันก็จะมีผลเรื่องของกฎหมายต่อไปนะฮะถามว่ามันให้อะไรมันก็ตระหนักรู้นะครับว่าถ้าเป็นเรื่องจริงก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในสังคมนะข่าวก็จะเป็นสิ่งที่สอนนะว่ามันเกิดเรื่องแบบนี้มันต้องแก้ไขยังไงต้องทำยังไงต่อไปนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของคนคนหนึ่งถ้ามันเป็นแบบนี้ก็ต้องบอกว่าผู้ที่ถูกกระทำก็เป็นบุคคลที่น่าสงสารมาก
2: ๆค่ะ
1: จริงๆไม่น่าถามด้วยซ้ำว่าให้อะไรกับสังคม
2: ได้แง่คิดเยอะเลยนะคะจากข่าวนี
1: ้นะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องในครอบครัวนะครับก็ต้องยอมรับอันนึงก็ต้องขออภัยจริงต้องยอมรับมันเป็นเรื่องในครอบครัวของเขาแต่ว่าในเมื่อคนในครอบครัวเองอ่ะก็ได้มีการเอาเรื่องนี้มาเปิดมาพูดเองเพื่อต้องการให้สื่อสาธารณะได้รับรู้นะฮะแล้วก็สองทางฝั่งของตัวคุณพายเองเนี่ยก็เปิดเหมือนกันว่าตัวเองไม่ได้ทำเปิดต่อสื่อสาธารณะเหมือนกันเพื่อต้องการให้เอาคำพูดตัวเองเนี่ยกระจายออกมาให้ฟังว่าผมไม่ได้ทำนะฮะมันก็เป็นหน้าที่ของสื่อต้องนำเสน
2: อ
1: นะครับแล้วก็สามคุณทรายเป็นกระจักสามคุณทรายก็บอกว่าไม่ใช่ละมั้งมันเป็นแบบนี
2: ้
1: เปิดออกมาก็ต้องการให้สื่อเนี่ยนำเสนอเหมือนกัน
2: ค่ะ
1: มันก็ต้องนำเสนออ่ะ
2: ค่ะ
1: ถูกไหมฮะเอาคุณผู้ชมครับก็พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ
3: เนสกาแฟเบลนด์แอนด์บลูสูตรใหม่เพิ่มกาแฟเติมนม
4: อร่อยไปอีก
5: หอมจังเพิ่มแบบอีกคนได้ไหมครับ
6: เพิ่มกาแฟเติมนม
3: เนสกาแฟริชอโรมา
7: สูตรใหม
8: ่ใหม่ชิกกี้ขนมกรอบใหม่รูปทรงน่องไก่ซอสเข้มสะใจ
9: ชิกกี้
8: ลองเลย
10: แม่กำลังกลับนะ
11: ลืมล้างจานให้แม
10: ่ใช้นี
12: ่ใหม่สันไลพร้อมสารสกัดธรรมชาติแรมโนซามฟองนุ่มช่วยกระจัดคราบฝังแน่นได้เร็วขึ้นถึง10เท่าแม้ทิ้งคราบไว้ข้ามวัน
13: กลับมาแล้ว
14: ล้างเก่งมาก
15: สันไลเลมอนสูตรใหม
16: ่บะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
17: ว้าว
18: อร่อยจนต้องร้อง
19: ว้าว
18: ไวๆบะหมี่ว้าวสำเร็จรูป
2: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม
13: ใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมค่าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
3: ที่ Home Pro และ Mega Home มีคอมฟี่เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,000 BTU เพียง 11,490 บาทซื้อวันนี้จัดส่งติดตั้งภายในวัน 1-31 พฤษภาคม 2569 ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน
18: ์อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
5: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
18: เฮ้ย
5: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
18: อ๋อพี่กิจ
5: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
10: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
0: ฟูลฟิลรักเติม

0: ของจริงนะ
1: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
0: ภูเขาไฟลาวา
1: Formos Omega Smart Super Go
2: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้เมื่ออยู่ตรงนี้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: สนับสนุนโดยดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสส.สีชัดสวยติดทนนานครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลน้ำนมถั่วเหลืองแลคตาซอยงาดำ

0: ว่าเป็นการหยอกล้อได้ยังไง
1: ทุกอย่างมันฟ้องอยู่ในคลิป
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณสายบอกไม่งั้นต้องรอทางคุณพายฮะต้องรอคุณพายก็อย่าเพิ่งไปบอกว่าคุณพายต้องเป็นคนที่ผิดซะเลยทีเดียวก็ต้องรอฟังเขาก่อนว
0: ่
1: าเหตุของเขามันคืออะไรเป็นยังไงนะต้องบอกแบบนี้ด้วยนะครับทุกความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายแต่ถ้ามันเป็นจริงก็ถอนหายใจ
0: แล้วก็จะมีข้อกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: แน่นอนเป็นเรื่องความรุนแรงในครอบครัวนะครับไปดูอีกอันนึง
0: ค่ะมีสาวคนหนึ่งร้องมาที่เพจโหนกระแสค่ะไปถูกหนุ่มโปรไฟล์ดีมากเลยนะคะหลอกให้แต่งงานแล้วสุดท้ายเธอไปเจอว่าสินสอดต่างๆทองที่ใช้เป็นทองปลอมค่ะตอนนี้เธอเองต้องเป็นหนี้ด้วยสูญเงินในการจัดงานคุณเปิ้ลร้องเรียนมาทางโหนกระแสนะคะบอกว่าถูกผู้ชายที่อ้างตัวว่าเป็นคนที่ดูดีทุกอย่างโปรไฟล์ดีหลอกคบหาจนถึงขั้นจัดงานแต่งใหญ่โตสุดท้ายทองคำที่เป็นสินสอดนะคะเป็นทองปลอมเธอบอกว่าเธอทำงานเป็นนักร้องอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ไปรู้จักฝ่ายชายในฐานะที่เป็นลูกค้าประจำก็เริ่มต้นพูดคุยกันในลักษณะของพี่น้องต่อมามีการพัฒนาความสัมพันธ์ค่ะก็ก้าวเป็นคนรักก้าวขึ้นไปคบหาดูใจกันดูใจกันอยู่ประมาณ 2-3 เดือนนะคะฝ่ายชายเองแสดงความจริงใจค่ะเดินทางไปสู่ขอเธอถึงบ้านทำให้ตกลงที่จะจัดงานแต่งแล้วก็ตกลงจะจัดงานที่บ้านของทางฝ่ายหญิงค่ะช่วงเตรียมงานค่ะเธอบอกว่าฝ่ายชายเป็นผู้จัดการเรื่องค่าใช้จ่ายและค่ามัดจำต่างๆรวมประมาณ 9,000 บาททุกอย่างดูราบรื่นจนทางฝ่ายหญิงขอสินสอดเป็นเงินสด 300,000 บาทแล้วก็ทองคำหนัก3บาทฝ่ายชายต่อรองนะคะจาก 300,000 ต่อเหลือ 200,000 ทอง3บาทต่อเหลือ2บาททางฝ่ายหญิงก็ยอมตกลงค่ะพอถึงวันแต่งกลับไม่มีสินสอดเงินสดตามที่ตกลงกันไว้ไม่มีญาติของฝ่ายชายมาร่วมงานแต่งแม้แต่คนเดียวมีเจ้าบ่าวเดินทางมาคนเดียวค่ะท่ามกลางญาติของฝ่ายเจ้าสาวที่มาร่วมขบวนขันหมากทางครอบครัวของเจ้าสาวมากันเยอะเลยเจ้าสาวบอกว่าตอนนั้นก็จำเป็นต้องแก้สถานการณ์เฉพาะหน้าเธอบอกว่าเธอถอดสร้อยทองจากคอเจ้าบ่าวมาใช้เป็นสินสอดค่ะเพื่อให้งานแต่งเดินหน้าต่อไปได้แล้วพอมีการพูดคุยเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆในงานฝ่ายชายกลับอ้างว่าตอนนี้ยังไม่มีเงินขอผัดไปก่อนได้ไหมเธอเองก็เลยต้องแกะเงินจากซองงานแต่งรวมทั้งไปยืมเงินจากเพื่อนมาหมุนเป็นค่าใช้จ่ายต่อมาค่ะทางฝ่ายหญิงบอกว่านำสร้อยทองแล้วก็พระที่ถอดจากตัวเจ้าบ่าวไปตรวจสอบที่ร้านทองแล้วก็ไปเจอว่าเป็นทองปลอมทั้งหมดทั้งสร้อยและพระตอนนี้เธอเองต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายงานแต่งรวมมากกว่า 80,000 บาทหลังจากนั้นแม้ว่าทางฝ่ายชายจะรับปากว่าเดี๋ยวทยอยใช้หนี้คืนให้มีการคืนเงินมาบางส่วนแต่ก็ยังคงค้างอยู่อีกหมื่นกว่าบาทหลังจากนั้นความสัมพันธ์ก็เริ่มมีปัญหาฝ่ายชายมักจะหาเรื่องทะเลาะ กับเธอค่ะนำเรื่องของครอบครัวรวมถึงอดีตของเธอที่เป็นแม่ม่ายลูกติดเอามาเป็นข้ออ้างสุดท้ายก็ต้องเลิกกันคุณเปิ้ลยังบอกด้วยว่าขณะนี้ชีวิตได้รับผลกระทบมากนะคะก่อนหน้านี้อดีตสามีคนแรกยังช่วยส่งเสียเลี้ยงดูแต่พอเธอตัดสินใจแต่งงานใหม่อดีตสามีก็หยุดช่วยเหลือจนสุดท้ายเธอก็มาเลิกกับผู้ชายคนล่าสุดตอนนี้ไม่มีรายได้ต้องหางานทำใหม่เพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองและลูกต่อไป
1: ครับเนี่ยนะฮะโอเคเดี๋ยวนี้เรื่องนี้มาที่โหนกระแส
0: ค่ะ
1: เพราะว่าทางฝั่งของผู้เสียหายเขาร้องเข้ามานะคุณแม่นะคุณแม่สวัสดีนะ
2: สวัสดีค่ะ
1: แม่คุณเปิ้ลนะ
2: ค่ะดีค่ะ
1: แม่นิดใช่ไหม
2: ครับ
1: คุณเปิ้ลคุณยืนยันข้อเท็จจริงใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
1: จริงจริงทองข้างหน้าเลยนั่น
3: ทองที่ใช้ในงานแต่งค่ะ
1: อันนี้เหรอเขา
3: เส้นน
1: ี้กี่บาทเนี่ย
3: สิบบาทค่ะ
1: สิบบาท
3: ค่ะ
1: มาขอคุณ
3: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ผู้ชายไปไหนแล้ว
3: ผู้ชายหายไปเลยค่ะ
1: อ้าวเหรอ
3: ค่ะ
1: โอเคเดี๋ยวไปว่าในหนกระแสเนาะ
3: ค่ะ
1: โอเคครับพักนะ
0: พักค่ะ
1: พักสักครู่นะฮะเดี๋ยวกลับมาครับ

0: ของคนรุ่นใหม่ที่ใส่ใจตัวเองแบบองค์รวมทั้งภายในและภายนอกอย่างสมดุลโดยน้องหลิงน้องออมได้ถ่ายทอดแนวคิดการใส่ใจตัวเองการใช้ชีวิตที่สดใสมีพลังและมีความสุขในทุกช่วงวัยสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของเมก้าวีแคร์ที่มุ่งส่งเสริมให้คนไทยใส่ใจดูแลตัวเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วยความเชื่อว่าการมีสุขภาพดีคือจุดเริ่มต้นของการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขบรรยากาศของงานเป็นไปอย่างอบอุ่นและเป็นกันเองมากๆค่ะทั้งคู่ควงแขนร่วมกิจกรรมพร้อมทั้งเกี่ยวก้อยสัญญากันว่าจะดูแลกันและกันแบบนี้ไปนานๆท่ามกลางความรักความสนใจของแฟนๆที่มาร่วมงานอย่างคับคั่งค่ะ
1: จริงๆอ่ะแบรนด์นี้อ่ะเราทั้งคู่เราแบบเหมือนกิน
2: กันมาตลอด
1: ที่มาตลอดอยู่แล้วแล้วยิ่งเขาแบบมาติดต่อมาแล้วก็มั่นใจแหละว่าเขาเป็นแบรนด์ที่น่าเชื่อถือเป็นแบรนด์ที่ดีก็เลยแบบตกลงกันเลยตกลงแบบทันทีเลย
2: รับเลย
3: มีแฟนๆของเราหลายคนที่เขามีพวกเราเป็น motivation คือสมมติถ้าเราออกกำลังกายพวกเขาจะออกกำลังกายถ้าพวกเราดูแลตัวเองพวกเขาก็จะดูแลตัวเองแล้วรู้สึกว่าทำไมล่ะทำไมเราไม่เลือกที่จะรับทั้งที่แบบเราสามารถแบบดูแลกันและกันไปด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบตัดสินใจรับเลยไม่คิดเลย
0: ค่ะผู้ที่สนใจก็สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมและเคล็ดลับการใส่ใจตัวเองจากเมก้าวีแคร์ผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียอย่างเป็นทางการนะคะ
4: นี่นะครับผู้ชมครับเอ้าไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะครับแหมหลายคนนี่เมื่อวานนี้กินโชว์ไปเป็นไวรัลเหมือนกันบอกเอาไปลงกัน
0: เขาบอกว่าฮาร์ดเซลมาก
4: อยากกินมันก็ต้องฮาร์ดเซลแหละ ใช่ไหมในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ครับอะไรก็ต้องฮาร์ดเซลเอ้ยไม่ใช่ ภาวะเศรษฐกิจแบบนี้อะไรประหยัดก็ต้องประหยัดนะครับเบอร์เกอร์คิงครับจัดโปรโมชั่น King Value นะครับอิ่มครบคุ้มราคาเบอร์เกอร์พรีเมียมเมนูฮิตราคาเดียวนะครับ69บาทนี่ครับผู้ชมครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มจริงๆเบอร์เกอร์คิงนำ3เมนูฮิตนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์เกอร์หมูย่างบาร์บีคิวหมูย่างไฟเต็มชิ้นหอมกลิ่นย่างพร้อมซอสบาร์บีคิวสูตรพิเศษของเบอร์เกอร์คิงนินจาเบอร์เกอร์สูตรย่างพร้อมซอสเทริยากิเบอร์เกอร์ไก่กรอบๆนะฮะชีสไก่ทอดกรอบโรยด้วยหอมทอดกรุบกรอบซอสมาโยนะฮะอร่อยลงตัวอิ่มคุ้มเพียง69บาทเท่านั้นคุ้มได้อีกนะครับคุณจ่ายเพิ่มอีก30บาทรับไปเลยแบบครบเซตนะครับทั้งเฟรนช์ฟรายแล้วก็น้ำอัดลมด้วยนะครับต้องย้ำนะครับว่าเฉพาะสาขาที่ร่วมเท่านั้นนะส่วนสาขาที่ไม่ร่วมนะก็มีนะครับอย่างเช่นป่าตองโอท็อปป่าตองบางลาสมุยเฉวงนะฮะอ่าวนางสมุยลิฟวิ่งพลาซ่าเกาะพีพีภูเก็ตจังซีรอนกระตะภูเก็ตTotal Village ภูเก็ต Royal Garden Plaza พัทยาพัทยากลาง Walking Street พัทยาหาดจอมเทียนพัทยากรุงภูเก็ตแล้วก็สาขาท่าอากาศยานที่เอ่ยชื่อมาเหล่านี้ไม่ร่วมรายการนะครับแต่ที่อื่นทุกที่นอกเหนือจากที่อ่านมาทุกที่นะฮะคุณไปจ่าย69บาทคุณได้ไปเลยเพิ่มอีก30บาทเป็นครบเป็นเซต
0: ค่ะคุ้มแบบนี้ต้องสั่งแล้วนะคะที่ร้านเบอร์เกอร์คิงทุกสาขาที่ร่วมรายการโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมถึง31กรกฎาคมเท่านั้นก็ไปได้เลยนะคะค่ะ
4: นะครับใครอยากจะรีวิวให้ผมรีวิวกินก
0: ็ติดต่อมาได้ค่ะ
4: ซื้อเข้ามาได้ครับ
0: ค่ะ
4: เพียงวันทันเหตุการณ
0: ์ค่ะ
4: แต่ต้องส่งของไม่กินนะ
0: ค่ะ
4: เบอร์เกอร์คิงอ่านให้3วันนะส่งมาวันเดียว
0: ส่งมาเดียว
4: นี่นะ

0: ค่ะ
1: อ่ะโอเค
0: อืม
1: ทีนี้ก็แปลกๆดีเหมือนกัน
0: ค่ะ
1: เนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่รู้เป็นเอาของกงเต็กมาด้วยหรือเปล่า
0: เออ
1: เธอว่างั้นนะฮะนี่แล้วเจ้าบ่าวหนีไปแล้วนะแต่วันนี้เขาจะคุยด้วยนะเจ้าบ่าวอ่ะพร้อมไหม
2: พร้อมค่ะ
1: พร้อมนะ
2: ค่ะ
1: เดือดไหมถามจริง
2: เดือดค่ะ
1: โกรธไหม
2: โกรธ
1: โกรธนะ
2: ค่ะ
1: เมื่อก่อนเรียกว่าไงที่รักไหม
2: เรียกพี่ค่ะ
1: เรียกพี
2: ่
1: วันนี้ล่ะมึงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: เห็นไหม
0: ค่ะ
1: เมื่อก่อนเรียกพี่เอ้ยเมื่อก่อนเรียกพี่นะ
2: เมื่อก่อนเรียกพี
1: ่วันนี้เรียกมึง
2: ค่ะ
1: จะบ้าตายอ้าวโอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปโหนกระแสนะครับ
2: ติดตามกับพี่หนุ่มค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ชายคนหนึ่งรักมากรักมากจริงๆผู้ชมครับคือในอดีตเนี่ยเรียกพี่แต่พอมาวันนี้เรียกมึงบอกไม่ได้จริงๆเพราะมันเอาทองปลอมมาหลอกแต่งงานกับฉันแล้ววันนี้หายตัวแล้วที่สำคัญเธอบอกเลยว่าไม่รู้มันไปเอาทองกงเต็กที่ไหนมาหลอกฉันหรือเปล่าวันนี้ผู้ชมครับคุยกับคุณเปิ้ลผู้เสียหายนะครับและแม่นิดแม่ของคุณเปิ้ลนะครับสวัสดีครับ
1: คุ
0: ณเป
1: ิ้
0: ลสวัสดีครับแม่ครับแล้ววันนี้นะครับทนายตุ๋ยนะฮะพรศักดิ์พิพาทอาพันดลครับสวัสดีครับต
2: ุ๋
0: ยครับคนนี้ผัวหรือเปล่าไม่ใช่นะ
1: ไม
0: ่
1: ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่นะ
2: ไม่เหมือนนะคร
1: ับไม่เหมือน
0: ไม่เหมือนนะไม่ใช่นะโอเคถามจริงโดนหลอกจริงเหรอ
1: ค่ะโดนจริงๆ
0: เรื่องราวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเล่าให้พี่ฟังนี่ไปรู้จักผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้ชื่อเล่นชื่ออะไร
1: ชื่อกรค่ะ
0: กร
1: ค่ะ
0: กรไปรู้จักกรได้ไง
1: ก็ช่วงแรกหนูทำงานแล้วเขาไปเที่ยวค่ะก็เป็นลูกค้าประจำค่ะ
0: หนูทำงานอะไร
1: ร้องเพลงค่ะ
0: ร้องเพลงเป
1: ็
0: นนักร้อง
1: เป็นนักร้องค่ะ
0: จริงป่ะเนี่ย
1: จริงค่ะ
0: ร
1: ้
0: องที่ไหน
1: ร้องที่สาย4ค่ะร้านอาหาร
0: ร้านอาหารชื่ออะไรบอกได้ไหมเผื่อจะมีคนเข้าไปฟัง
1: พูดได้ใช่ไหม
0: พูดได้สิ
1: แต่ตอนนี้หนูไม่ได้ร้องแล้วนะหนูออกนานแล้ว
0: อ๋อเหรออ๋อโอเคไม่งั้นก็ไม่เป็นไรก็ได้เมื่อก่อนเป็นนักร้องอยู่สาย4
1: ค่ะ
0: ร้องเพลงอะไร
1: เพลงสไตล์อีสานค่ะ
0: โชว์หน่อยได้ไหม
1: ไม่ได้อะ
0: อาย
1: ค่ะ
0: อาย
1: อาย
0: ทำไมเคี้ยวเป็นเพชรล่ะ
1: ใส่เพชรมา
0: ใส่เพชรมานะ
1: ค่ะ
0: อันนี้ของจริงใช่ไหม
1: ไม่จริงปลอมเหมือนกัน
0: ปลอมเหมือนกันจริงๆเลยเอาโอเคเป็นนักร้องก่อนไปเที่ยวใช่ไหม
1: ใช่
0: เขาเจอเขาเป็นยังไงตอนนั้น
1: เขาเป็นแบบสายเปย์มากเลยค่ะเที่ยวคืนนึงแล้วแจกทั้งร้านเลยค่ะ
0: เฮ้ย
1: ใช่คืนนึงหมด 3-4 หมื่นมาทุกอาทิตย
0: ์มาทุกอาทิตย
1: ์ค่ะ
0: คืนนึงได้มี 3-4 หมื่น
1: ใช่
0: เรารู้สึกแล้วตอนแรกเขายังไม่ได้จีบเราแต่เขาก็โปรยไปทั่ว
1: ใช่ค่ะ
0: จากนั้นยังไง
1: ก็นั่งดื่มเหล้าถึงเช้ากันทุกวันค่ะ
0: คุณดื่มด้วย
1: ดื่มด้วยค่ะ
0: เขาชวนเราไปดื่ม
1: ค
0: นมีคนอื่นไหมมีนักร้องคนอื่นไหม
1: ค่ะมีค่ะก็ทั้งร้านเลยค่ะ
0: เรียกทั้งร้านมานั่ง
1: นั่งโต
0: ๊ะแล้วก็ไปเลี้ยงนักร้อง
1: ทั้งเด็กเสิร์ฟนักร้องนักดนตรีเลี้ยงหมดค่ะ
0: แต่เขามาสะดุดใจเรา
1: ก็ไปคุยกันอยู่ช่วงนึงช่วงเดือนกันยาค่ะก็คุยกันไปเรื่อยๆเขาก็ให้หนูไปหาที่ชะอำหนูก็ไปค่ะ
0: เขาอยู่ชะอำ
1: เขาบอกเขาทำงานอยู่ที่วังอยู่ชะอำ
0: อะไรนะ
1: ทำงานอยู่ในวังค่ะที่ชะอำค่ะ
2: ชะอำ
1: วังไกลกังวล
2: หัวหิน
0: อ๋อเหรอ
1: ค่ะอ๋อ
0: ทำงานอยู่ในวังด้วยบอกอย่างนั้น
1: ค่ะ
0: แล้วคุณเชื่อไหม
1: หนูก็ไม่ค่อยเชื่อหรอกค่ะ
0: อ้าวทำไมอ่ะไม่เชื่อแต่ไปหาเขานะ
1: หนูไม่เคยเห็นค่ะหนูไปหาแค่ชายหาดชะอำแล้วก็นอนอยู่ที่ชะอำเลยค่ะ
0: ไม่เคยเข้าวังเลย
1: ไม่เคยเข้า
0: ไม่เคยเข้าไปนี่เขาบอกเขานอนอยู่ในวังเหรอตอนแรก
1: ค่ะ
0: โอ้โหนี่อันตรายได้ไปพูดแบบนี้นะอันตรายนะถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องจริงนี่เดือดร้อนนะโอ้เสร็จแล้วปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเราไปเจอที่ชะอำไม่เคยเข้าวังแต่นอนอยู่ตามริมชายหาด
1: ค่ะนอนรีสอร์ทแถวชายหาดค่ะ
0: อืมเขาเปิดห้องให้เรานอนคนเดียว
1: นอนด้วยกัน
0: อุ้ยตาย ทำไมเราก็คุณร้องเพลงอยู่แล้วคุณเขาเรียกคุณไป
1: ตอนนั้นก็คบกันแล้วค่ะ
0: อ๋อคบกันแล้ว
1: ไ
0: อ้ก่อนที่จะคบเนี่ยเขาจีบคุณยังไงไหนบอกสิ
1: หนูก็ไม่รู้ว่าจีบยังไงแต่อยู่ดีๆคือแบบว่าก็คบกันแบบไม่รู้ตัว
0: แม่ลูกแม่บอกว่าไม่รู้จีบกันยังไง
1: ค่ะ
0: อยู่ดีๆเนี่ยมันก็
1: ค่ะก็คุยกันไปทุกวันก็เหมือนแบบคุยทุกวันก็ติดต่อกันเข้ามาหาหนูบ้างหนูไปหาเขาบ้างอะไรประมาณนี้
0: อยู่ดีมันก็พลึบ
1: เลยค่ะ
0: มันพลึบแบบเอ้านะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: หลังจากนั้นก็ไปหาเขาตลอดที่ชะอำ
1: ก็มีหนูไปหาเขาบ้างเขามาหาหนูที่บ้านบ้างค่ะ
0: จากนั้นยังไงต่อครับ
1: จากนั้นเขาก็เหมือนแบบจะไปขอหนูแต่งงานไปขอกับแม่ที่โคราชค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะแม่ก็บอกว่าเออแต่งก็ผูกแขนที่บ้านก็พอแล้วไม่ต้องจัดใหญ่หรอกแต่ผู้ชายบอกระดับผมไม่ได้ต้องใหญ่ๆเลยต้องไปจัดฝั่งนู้นค
0: ่
1: ะประมาณนั้น
2: เขากับใครครับเขาพูดกับคุณแม่เหรอ
1: ค่ะ
2: พูดกับคุณแม่
1: พูดหลายๆคนเลยค่ะพูดกับคุณแม่ด้วย
2: พูดกับฝั่งคุณแม่
1: ฝั่งคุณแม่
2: ญาติผู้ใหญ่เรา
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วแม่ว่าไงแม่เห็นไหมไงลูกเขยคนนี
3: ้แม่ก็ว่าอ
0: ะไร
3: อายุปานนี้แล้วก็เออโอเคก็โอเค
0: ก็โอเคแล้วลูกเขยเขาดูดีไหม
3: ดูดีค่ะ
0: เขาเปย์แม่ไหม
3: ก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันนะคะ
0: ไม่เขาจ่ายเขาให้เงินแม่ไห
3: ม
0: เลี้ยงไหม
3: ก็เลี้ยงเล่าเลี้ยงอะไรกันธรรมดา
0: เลี้ยงเล่า
3: ได้
0: เลี้ยงเล่าถูกใจเลยลูกเขยคนนี
3: ้
0: ใช่ไหมเลี้ยงแม่ชอบกินเหล้านะ
3: ก
0: ็28
3: จ้ะ
0: หรืออะไร
3: ไม่ใช่เบียร์ค่ะ
0: ก็กินเบียร์ค่ะ
1: กินเบียร์ค่ะ
0: กินเบียร์ค่ะ มากินเหล้าอ๋อนะจากนั้นยังไงลูกเขยคนนี้เข้ามาถึงก็กินเบียร์เลี้ยงดูปูเสืออย่างดี
3: เลี้ยงเต็มเลย
0: เต็มเลยน
3: ะ
0: แล้วยังไงต่อจ๊ะ
3: ก็เขาจะแต่งงานกันเขาเลยไปที่โคราชจ๊ะก็โอเคตามใจเขา
0: เขามาขอนะ
3: จ๊ะเขาไปถึงโคราชก็ไปบอกว่าแม่ผมจะแต่งงานที่กรุงเทพนะเพราะว่าผมมีเพื่อนฝูงเยอะผมเคยใช้อะไรช่วยเขาเยอะผมต้องไปแต่งที่กรุงเทพแต่งจับใหญ่ๆเลยเขาบอก
0: ครับ
3: จ๊ะ
0: เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นแม่ยังไงต่อ
3: ก็โอเคนะ
0: โอเคใช่ไหมยังไงมันถึงมันแล้วยังไงต่อเขาบอกเขามีการเรียกสินสอดไหม
1: ก็ตอนนั้นยังไม่ได้เรียกสินสอดค่ะคือเขาก็ให้ทางฝั่งผู้หญิงไปหาเลือกหายามให้ค่ะค่ะไปดูหมอดูตำราอะไรให้ค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะก็ไปดูให้เขาบอกต้องเอาเดือนมีนานะวันเสาร์เขาเป็นคนกำหนดเองเลยค่ะ
0: มีนาวันเสาร์นะ
1: ค่ะ
0: ครับทำไมเขาถามเขาไหม
1: ครับมันเป็นวันหยุดของเขาค่ะ
0: อ๋อต้องแต่งมีนานะวันเสาร์นะ
1: ค่ะวันเสาร์
0: วันเสาร์ไหนก็ได้
1: เสาร์ไหนก็ได้แต่ขอ
0: เป็นวันเสาร
1: ์อ
0: ยากจะแต่งวันไหนก็ได้แต่ขอเป็นวันเสาร์เดือนมีนาเท่านั้น
1: แต่ทีนี้ได้วันที่7
2: เขาอะครับมีเลิกวันไหนก็ได้
1: เขาบอกว่าขอเป็นวันเสาร์ค่ะ
0: เพราะเขาจะว่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: มีการเรียกสินสอดไหม
1: ตอนนั้นยังค่ะแต่พอดีแม่เขาพูดไว้ว่าไปพูดกับเพื่อนกับไปคุยไว้ว่าเขาจะเอา 300,000 ทอง3บาทอะไรประมาณนี
0: ้ 300,000
1: ทอง3บาท
0: แม่เอา 300,000 นะทอง3บาท
3: ไปบอกเพื่อน
1: เขาเหมือนเขาบอกเพื่อนๆที่ว่าเขาจะเชิญมางานนะคะตอนนั้นค่าสินสอดยังไม่ได้พูดกันหนูก็เลยไปพูดกับพี่กรณ์ว่าพี่แม่เขาพูดมาว่า 300,000 ทอง3บาทพี่โอเคไหมพี่เขาบอกว่าพี่ขอเป็น 200,000 ทอง2บาทได้ไหม
0: เขาต่อรอง
1: ค่ะ
0: 200,000 ทอง2บาทได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณก็ไปบอกแม
1: ่ค่ะ
0: แม่เอาไหมเอานะให้ลูกไปเพราะลูกก็อยากจะแต่งงานแล้วเขาลูกรักเขาแล้วนี่คบกัน

0: มาณนี้แล้วก็ไปบอกว่าเดี๋ยวไม่ต้องให้ทางนั้นเขารับผิดชอบคุณแล้วนะเดี๋ยวผมจะดูแลคุณเองค่าใช้จ่ายทุกอย่าง
1: คุณพูดเนี่ยเขาดูอยู่นะ
0: ก็ดูไปเลยค่ะหนูพูดความจริงทุกอย่าง
1: เขาดูอยู่นะคุณพูดอะไรไม่ดีเดี๋ยวเขาสวนคุณเละ
0: สวนมาเลยค่ะ
1: เขาสวนตับแตกนะเขาบอกนะ
0: เอามาเลยตับแตกก็แตก
1: แต่ก็แตกนะ
0: จ้ะ
1: ต
0: ั้งแต่ไปพูดในอีกข่าวหนึ่งแล้วพูดไม่จริงสักอย่าง
1: สักอย่างเลยนะ
0: วนไปวนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: หนูก็เลยอยากออกหัวเงาแสงไงคะว่าเขาพูดไม่ตรง
1: ไม่แต่เขาบอกว่าคุณพูดคุณก็พูดไม่ตรงนะคุณก็โกหกนะ
0: ก็ให้มานั่งต่อหน้ากันเลยกล้ามาไหมล่ะ
1: เหรอ
0: ใช
1: ่โอ้โหตายแล้วแล้วยังไงต่อตอนนั้นพอเสร็จปุ๊บเนี่ย3เดือนเขาขอแต่งงานตกลงทอง2บาทเงินอีก 200,000 อีก3เดือนข้างหน้าแต่งถูกไหม
0: ใช่ค่ะ
1: เป็นยังไงต่อหลังจากนั้น
0: แต่หลังจากนั้นก็ปกติหนูก็ใช้ชีวิตปกติก็คุยกับเขาปกติไม่ได้ว่าโกรธว่าไม่ได้สินสอดไม่ได้อะไรหนูก็คุยปกติยังไงเขาก็ต้องดูแลเราอยู่แล้วทองปลอมหนูยังไม่บอกเขาเลยว่าหนูได้ทองปลอม
1: เดี๋ยวก่อนสิอย่าเพิ่งสิเอาตรงตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนเขายังไงคือแต่งไหมตกลงได้แต่งไหม
0: ได้แต่งค่ะ
1: ได้แต่งนะ
0: จบงานเลยค่ะ
1: ตกลงวันแต่งงานเนี่ยเขามาแต่งด้วย
0: แต่งด้วยแต่มาคน
1: มีการมั่นไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีเอาภาพงานแต่งงานเปิดมานี่นี่คุณนะ
0: หนูค่ะ
1: ทองเส้นยาใหญ่
0: ใหญ่มากเลยค่ะ
1: นี่ใช่ไหมผู้ชายคนนี้นะ
0: ใช่ค่ะ
1: อยู่วังใช่ไหมอยู่ในวัง
0: เขาอ้าง
1: เขาอ้างอย่างนั้นว่าอยู่ในวังมองทองหลางหรือเปล่า
0: ไม่รู้ไม่รู้ว่าวังไหน
1: ไม่ใช่นะนี่นะนี่
0: ค่ะ
1: อันนี้ญาติเขาเหรอเขามีญาติมาไหม
0: ไม่มีค่ะ
1: ไม่มีญาติเลย
0: ไม่มีค่ะ
1: อะไรวะดูก่อนนะ
0: ไม่มีมา
2: คนเดียว
0: ไม่มีค่ะ
1: คุณเคยไปบ้านเขาไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: เจอพ่อแม่เขาไหม
0: ไม่มีเขาบอกพ่อแม่ตายหมดแล้ว
1: พ่อแม่ตาย

0: อ้าวแล้วยังไงอ่ะหลังจากนั้นวันแต่งงานเป็นไงต่อคุณเล่าเลยคุณเล่าเลยไม่ต้องผมไม่ถามแล้ว
1: หลังแต่งงานก็คุยกันดีมาตลอดค่ะหนูไม่ได้ไปทวงสินสอดไปทวงอะไรเขาเลยค่ะ
0: เงินก็ไม่มีมาให
1: ้ไม่ค่ะ
0: เออแล้วเขาตอบว่าไง
1: เงินมี
0: พี่ถามกันมาว่าพี่ตกลงไอ้เงิน 200,000 กับทอง2บาทที่พี่บอกจะให้แม่น่ะอยู่ไหนสินสอดอ่ะถามมั้ย
1: ถามว่าแม่ถามมาแล้วหนูทักไปในแชทหนูแม่ถามมาแล้วนะว่ายังไงเขาบอกว่าเดี๋ยวพี่จะจัดการให้หมดทุกอย่างเลยอะไรประมาณนี้อยู่ในแชทมีหมดทุกอย่างเลยค่ะหลัง
0: มีไหมเรามีไหมคุณส่งให้ยัง
1: ส่งให้หมดทุกอย่าง
0: เอาทีมงานเปิดมาดูสิแชทมาดูสิเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยดูนะคุณผู้ชมพรุ่งนี้ค่อยดูแชทอะเอาวันนี้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมทำเรื่องนี้ทีแล้วค่อยมาดูนะมาเนี่ยออกมาแล้วนะมาแล้วนะโอเคอ่ะนี่นะ
1: นี่หลังแต่งค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้ยเอาแต่แรกดิอะไรวะเนี่ยเอายังไงเนี่ยนะแล้วคนดูเนี่ยนะก็บอกว่าพี่อย่าไปด่าทีมงานมากพี่หนุ่มอย่าไปว่าทีมงานมากทีมงานก็ท้อนะพี่เรียกพี่นะแบบเอออย่างงู้นงี้มานั่งนี้บ้างไงคนพูดเนี่ยเอาเปิดมานี่นะทุกอย่างที่พี่พูดเป็นคนพูดเองนะก็เดี๋ยวตัดยอดตัดอะไรให้เรียบร้อยเพราะหน้างานใหม่พรุ่งนี้พี่ต้องเดินทางขึ้นกรุงเทพต้องเคลียร์หน้างานให้เรียบร้อยต้องวิ่งครึ่งวิ่งลงหัวหินเดี๋ยวเย็นๆก็จะดูให้แหละที่พูดไว้จะทำให้หมดแหละเพราะไม่คิดว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นถ้าที่กรุงเทพไม่มีงานก็ไม่ต้องมาหลอกทำงานไปก่อนคุณก็ดีนะ
1: ค่ะ
0: คุณก็บอกเขาไปแบบนี้นะ
1: มันจะมีตอนแรกอีกค่ะที่พี่เขายังไม่ให้ดูค่ะเขาบอกเขาขอชดใช้ด้วยชีวิตได้ไหมที่เขาทำผิดไป
0: ทำผิดเรื่องอะไร
1: ก็น่าจะไม่ได้สินสอด
0: นี่นะ
1: อันแรก
0: พี่จะต้องชดใช้ยังไงกับสิ่งที่เป็นตราบาปสำหรับคุณ
1: ใช่
0: ไม่ทันแล้วคนสมน้ำหน้านินทาทั่วไปแล้วไม่กล้าไปเจอหน้าใครแล้วขอชดใช้ด้วยชีวิตพี่ได้ไหม
1: ค่ะ
0: ปัญญาอ่อน
1: หนูด่าเขาว่า
0: คุณด่าปัญญาอ่อน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะพี่คิดว่าคุณอาจจะไม่เหมือนเดิมกับพี่แล้วพูดอะไรไว้ก็ทำให้มันได้แม่ก็โทรมาถามบ่อยๆไม่รู้จะตอบว่ายังไงไหนวันนี้บอกอะไรเนี่ย
1: จะโอนเงินไว้ซื้อ
0: จะทยอย
1: ทยอยทยอย
0: ทยอยโอนเงินไว้ซื้อทอง
1: ค่ะ
0: คุณบอกแบบนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ทยอย
1: ทยอย
0: เออทุกอย่างพี่เป็นคนพูดเองอ๋อนะผมเข้าอันนี้นะโอเคเนี่ยนะจากนั้นยังไงต่อเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นยังไงต่อ
1: ก็คุยกันไปเรื่อยๆเขาก็โอนเงินมาให้เรื่อยๆค่ะโอนครั้งละ15,000 20,000อะไรจนครบ 70,000 แต่เขาบอกว่าเอาไว้ซื้อทองนะ4วันน่าจะได้1บาทเขาพูดแบบนี้
2: อันเนี้ยที่เขาโอนให้เนี่ยเมื่อกี้พูดถึงเรื่องสินสอด 200,000 กับทอน2บาทแต่ที่โอนมาให้นี่เป็นค่าอะไรครับ
1: เขาบอกว่าให้เก็บไว้ซื้อทองเขาจะเอามาเปลี่ยนกับเส้นนี
2: ้มีเป็นค่าจัดงานค่าอะไรอย่างง
1: ี้ไม่มีเลยค่ะ
2: ไม่มีนะ
1: ค่าจัดงานเขายังไม่ให้เลยสักบาทท
0: องเส้นนี้คุณมาได้ยังไงเนี่ยได้มันมายังไง
1: ก็ได้มาจากเขาถอดจากคอเขาให้ค่ะ
0: เขาห้อยคออยู
1: ่ห้อยคออยู่ค่ะแล้วทีนี้สินสอดไม่มีเขาก็เลยแก้สถานการณ์ไปยืมเงินพวกเพื่อนเขามาได้ประมาณ 38,000 เอามา
0: พร้อมกับสมเด็จวัดระฆัง
1: ใช่
0: นี่นะเส้นนี้นะ
1: เส้นนี้แหละค่ะ
0: สมเด็จวัดระฆังนี่ของโทนบางแคป่ะ
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ไม่ใช่นะนี่นะเสร็จปุ๊บนี่ห้อยไปอย่างงี้ห้อยถอดอย่างงี้เลยนะ

0: ขาบอกคุณก็พูดไม่หมดนะ
1: ใ
0: ช่ไหมก็คนที่พูดไม่หมดนะ
1: ค่ะ
0: คุณก็โกหกนะ
1: โอเคค่ะอยาก
0: คุณอยากจะได้ของของเขาอยากเห็นเขารวย
1: รวยตรงไหนไม่รวยเลย
0: ไม่เขาบอกเนี่ยเขาบอกไม่รอแต่เห็นผมรวยไง
1: เอาอะไรมารวยคะเที่ยวคืนหนึ่งก็หมดแล้ว
0: ก็คุณเห็นก็แจกเงิน 3-40,000 คุณก็อยากจะได้เงินใช่ไหม
1: แต่ก็ไม่เคยได้เขาไปเที่ยวคืนหนึ่งเขาจะเที่ยวหมดเลยพี่หนุ่มเขาจะมี 40,000 เขาก็จะเที่ยวคืนนี้หมด 40,000 เลยวันพรุ่งนี้เขาก็ไม่มีตังค์แล้ว
0: ไอ้ตรงนี้แหละทำให้คุณเห็นว่าเขามีเงินไง
1: ก็ใช่
0: ใช่ไหม
1: ก็ใช่ด้วยค่ะ
0: เออ
1: มันก็มีส่วนที่ว่าเออ
0: เราก็จะสบายเอาตรง
1: ๆดูเหมือนเขาจะรวยเนาะอะไรประมาณ
0: เออเขารวยนะเราไม่ต้องร้องเพลงแล้วไม่ต้องทำงานแล้วเนี่ยเดี๋ยวแต่งงานกับไอ้ตานี่ไปเนี่ยนะเดี๋ยวฉันสบายแล้วฉันมีเงินแล้วนี่มันเที่ยวเดือน 3-40,000 นะวันใช่ไหม
1: เดือนเป็นแสน
0: เดือนเป็นแสนนะ
1: ค่ะ
0: คุณก็จะสบายแล้วได้ทองปลอมมาใช่ไหมอ่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับสนับสนุนโดยเตาแก๊สเตาไฟฟ้าและเครื่องดูดควัน Lucky Flame เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower เม็ดอมผสมสมุนไพร i Herb สูตรปราศจากน้ำตาลอาหารแมวมองชูพัดลมทีฟาวผลิตภัณฑ์สตาร์เวล
2: ก้าวที่ไม่ทิ้งใครให้ธุรกิจไปต่อสินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ 3.5% ต่อปีวงเงินสูงสุด100ล้านบาทให้บสย.ค้ำได้เชื่อมต่อคู่ค้าภาครัฐและธุรกิจให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนถึง31มีนาคม 2570 60ปีกรุงไทยถูกก้าวเพื่อล้านอนาคต
3: ไม่ได้ใส่บา
4: ชุดนี้เนี่ยนะ
3: โตแน
5: ่หยุดแพนิคนี่ Sleep to Sleep กระเป๋าเสื้อ2ข้างหนาพิเศษโนบราได้อย่างมั่นใจไม่ต้องกลัวโป๊ชุดนอนโนบราจาก Sleep to Sleep
6: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify

0: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
1: นั่งนะพิตาเดย
2: ์สนับสนุนโดย Fineline Cooling Fresh สบู่เบนเน็ตสูตร C&E และสูตร Extra White ผลิตภัณฑ์แชมพูสมุนไพรไลโอยันฮีวิตามินวอเตอร์เครื่องดื่มผสมวิตามิน B3 วิตามิน B6 กรดโฟลิกวิตามิน B12 กลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับยังคุยกับทางคุณเปิ้ลนะฮะเป็นเจ้าสาวผู้เสียหายคุณผู้ชมครับโดนเจ้าบ่าวเนี่ยนะฮะคือหลอกแต่งงานแล้วก็เอาทองปลอมเนี่ยมาให้นะครับมีอย่างอื่นอีกไหมทรัพย์สิน
3: ไม่มีอะไร
4: มีจ้ะ
2: เออแล้วยังไงต่อคุณเล่าสิเหตุการณ์คุณ
3: เริ่มตั้งแต่ไหนดีพี่หนุ่ม
2: อ้าวจบรายการไป
3: อย่าเพิ่ง
2: กลับบ้าน
3: เถอะอย่าเพิ่งกลับ
2: อย่าเพิ่งกลับอะไรก็ถามมันเรื่องเป็นยังไงคุณเล่าสิเอ้าตั้งแต่ตรงไหนเอ้าคุณยังไงอ่ะพอเขาแต่งงานเสร็จปุ๊บนั่นเป็นยังไง
3: หนูอยากจะชี้แจงว่าที่เขาไปพูดในข่าวที่ว่าออกมาค่ะเขาบอกว่าเขาได้ยกเลิกงานแต่งกับหนูแล้ว
2: เออเขาบอกเขายกเลิกไปแล้ว
3: ว่าเจ้าสาวไม่ยอมเจ้าสาวกลัวเสียหน้าแต่หนูยืนยันว่าเขาไม่เคยพูดกับหนูเลยเรื่องนี้ไม่เคยพูดเลย
2: เขาบอกเขายกเลิกแล้วแต่คุณไม่เอาคุณจะแต่งให้ได
3: ้ไม่มีค่ะเขาไม่เคยพูดคำนี้กับหนูไม่เคยพูดเลย
2: อ๋อ
3: ค่ะ
2: เอาแล้วทีนี้หลังจากแต่งคุณอยู่ด้วยกันไหม
3: ก็คุยกันแต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันปกติก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่แล้วค่ะคือเขาไปทำงานต่างจังหวัดถ้าเขาว่างเขาก็จะมาหา
2: แล้วจุดแตกหักมันอยู่ตรงไหน
3: จุดแตกหักคือคุยกันไปเรื่อยๆเหมือนแบบว่าเขาชอบหาข้ออ้างอะไรหลายๆอย่างมาพูดให้หนูเสียหายอะค่ะ
2: อย่างเช่น
3: ว่าหนูไปละลานกับครอบครัวเขาละลานกับญาติพี่น้องเขา
2: แล้วคุณมีไหมคุณเขามีครอบครัวไหม
3: หนูไม่เคยรู้ว่าเขามีเลยค่ะ
2: เพราะงั้นจะมาอ้างว่าเราไปละลานครอบครัวเขาได้ยังไง
3: มาอ้างทุกอย่างว่าหนูไปละลานครอบครัวเขาลูกเขาอยู่เฉยๆญาติพี่น้องเขาอยู่เฉยๆ
2: เขามีลูกแล้วเหรอ
3: เขามีลูกแล้วค่ะ
2: แล้วคุณรู้ได้ไงเขามีลูก
3: เขาบอกค่ะ
2: แล้วคุณรู้จักลูกเขาไหม
3: ไม่รู้จัก
2: อ้าวลูกคุณไปละลานลูกเขายังไง
3: ก็นั่นแหละหนูไม่เคยไปแล้วเขาก็พูดมาหนูบอกว่าหนูไม่รู้จักนะคะญาติพี่น้องพี่เป็นใครงานแต่งเขาก็ไม่มาจะไปร้านได้ยังไงแล้วเขาก็แถไปเรื่อยไม่ใช่คุณเพื่อนคุณ
2: เพื่อนคุณไปละร้านลูกเขา
3: ใช่แล้วเพื่อนหนูไปเกี่ยวอะไรด้วยเพื่อนหนูก็ไม่เคยเห็นญาติพี่น้องพี
2: ่
3: เขาก็บอกเขาเอาคุณไปประจานกับญาติพี่น้องผมไงทำให้คุณเสียหายผมปกป้องคุณอยู่นะเนี่ย
2: ปกป้องอะไร
3: หนูบอกคุณปกป้องอะไรเราไม่ทำอะไรเสียหายหนูก็เลยพูดแบบนี
2: ้เออแล้วไง
3: ต่อไปก็คุยกันไปเรื่อยเขาก็เปลี่ยนคำพูดมาคุยดีกับหนูคุยดีก็คุยดีกันไปเรื่อยๆแล้วมีช่วงนึงที่ว่าเขาไปเที่ยวแล้ว
2: เที่ยวบาร์เที่ยวอะไร
4: เที่ยวร้านอาหารนะ
3: ไปเที่ยวที่ไหนนะภูทับเบิก
2: เ
3: ขาก็ไม่ได้บอกหนูเขาก็โพสต์อะไรนะมีความสุขอะไรสักอย่างนี่แหละ
2: มีความสุขจริงโว้ย
3: ประมาณนั้นแต่เขาไม่ได้บอกหนูนะที่เขาไปเขาก็ปล่อยหนูเขาเงียบเลยเขาไม่คุยกับหนู
2: ทิ้งเราเลย
3: ทิ้งเราเลย
2: ทั้งที่แต่งงานไปแล้ว
3: ใช่เขาไม่บอกหนูเลยแล้วทีเนี้ยหนูก็ไปงานวันเกิดเพื่อนไปงานวันเกิดเพื่อนหนูก็บอกพี่หนูขอไปงานวันเกิดเพื่อนนะคุณไม่ต้องมาบอกผมหรอกทุกอย่างคุณพูดไม่เป็นความจริงสักอย่างหรอกอะไรประมาณนี
2: ้มันมีแชทฝ่ายชายบอกจะแก้ไขข้อผิดพลาดให้คุณนี่
3: ใช่ค่ะ
2: ใช่ไหมเอ้าลองขึ้นมาดูสินี่เป็นอะไรครับจะทำให้ดีแน่นอนเดี๋ยวจะโอนไปให้ประมาณทุ่มหนึ่งครับพี่นับรองจะเคลียร์ให้จบเร็วด้วย
3: ค่ะ
2: คุณก็ตอบว่าค่ะ
3: ค่ะ
2: นี่นะเขาส่งรูปอะไรมา
3: ส่งสลิปเงินค่ะ
2: สลิปเงินนะ
3: แต่มันไม่ขึ้นแล้วอะ
2: วันนี้เอายอดนี้ไปก่อนพรุ่งนี้ได้มากกว่านี้วันนี้ค่าใช้จ่ายเยอะเขาโอนมาคุณเท่าไหร
3: ่มันแรกประมาณ15,000
2: หมื่นห้าก็เยอะอยู่นะ
3: เก็บไปซื้อทอง
2: เขาเยอะอยู่นะ15,000นะ
3: ค่ะ
2: ใช่ไหมพี
5: ่อยู่ยัง
2: ผมคิดว่าเขาให้มาสัก 3-400 15,000นะ
3: ค่ะ15,000
2: อันนี้เก็บไปซื้อทองนะคุณก็บอกเลย
3: ค่ะ
2: เดี๋ยวดูพรุ่งนี้ตอนเช้าตอนเช้าก่อนเดี๋ยวจะแจ้งบอกอีกทีนึง
3: ค่ะ
2: เสร็จปุ๊บมีอีกไหมนี่กะว่าจะไม่ให้เกิน4 วันบาท
3: 4วัน1บาท
2: 4วันบาทค่ะน่าจะอยู่ที่ 80,000 ใช่หรือเปล่าไม่รู้ตอนนี้ใช่แล้วกินข้าวกินปลาหรือยังเขาก็เป็นห่วงคุณนะ
3: เขาก็ดูเป็นห่วง
2: เขาดูเป็นห่วงนะคุณบอกกินแล้วค่าใช้จ่ายในบ้านหรือส่วนอื่นคุณก็มาบอกอีกทีนึงจะได้แยกไว้ให้เขารับผิดชอบนะ
3: เขารับผิดชอบอยู่
2: แล้วยังไงเขาก็ดีนี่
3: เขาก็ดีช่วงนี้เขาก็ดีแต่คำพูด

0: าดีทุกอย่างแต่การกระทำเขาทำไม่ได
1: ้นี่นะพอทำสัญญาเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเบิกเงินงวดงานได้อยู่ค่ะก็ไม่ต้องรอเฉพาะงวดงานแต่จะดูอย่างอื่นที่มันสามารถดำเนินการให้เดี๋ยวจะบอกอีกทีนึงคิดว่าไม่เกินอาทิตย์จะเคลียร์ให้จบไอ้นั่นเก่านี่อ๋อขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างนะมันผ่านไปแล้วช่างมันเถอะนี่ไงพอเงินมาละใช่ไหมพอเงินมาปุ๊บคุณก็มันผ่านไปแล้วนี่ไงใช่ไหมพอคุณได้เงินปุ๊บก็มันผ่านไปแล้วช่างมันไม่โกรธแล้วเงินมาก็จะหายโกรธ
0: หายโกรธแล้วค่ะ
1: เออเนี่ยเห็นไหมล่
0: ะ
1: โอเคครับเดี๋ยวยังไงไปหาข้าวกินกันก่อนนะค่ะกินข้าวเสร็จแล้วอาบน้ำเสร็จแล้วครับขอบคุณค่ะเดี๋ยวพี่คงพักผ่อนฝันดีค่ะครับฝันดีครับรักคุณนะขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่มีอะไรนี
0: ่ไม่มีอะไรค่ะแล้วก็ไปเรื่อยๆก็คุยกันแบบนี้เรื่อยๆค่ะ
1: อ้าวแล้วยังไงมันงั้นเป็นเรื่องได้ยังไงอ่ะ
0: มันไปเป็นเรื่องตอนที่ว่าเขาทักมาด่าหนูอยู่ดีๆทักมาด่าหนูเลยกูมึงเลยค่ะ
1: เขาทักมาทำไมอ่ะ
0: นั่นแหละค่ะเขาหายไปเลยแล้วอยู่ดี
1: เขาหายไปนานแค่ไหน
0: หายไปประมาณ 2-3 อาทิตย
1: ์ 2-3 อาทิตย์คุณติดต่อไม่ได้
0: เขาอ่านเฉยๆแต่เขาไม่ตอบ
1: ไม่ตอบ
0: อ่านเฉยๆจริ
1: งแล้วส่งกลับมาอ่ะดูนะ
0: ส่งกลับมาแล้วด่าเลยอ่ะ
1: นี่นะขอตัวส่งงวดรถ
0: ข
1: อตังค์ขอตังค์ส่งงวดรถหน่อยนะเป็นไรมากไหมไม่อ่านไม่ตอบสรุปยังไงคุณถามไปแล้วนะ19อาทิตย์ที่19เดือน4น
0: ะ
1: จ่ายให้แค่งวดนี้งวดเดียวกำลังหางานทำอยู่เดือนหน้าไม่จะจ่ายเองมันตั้งตัวไม่ทันจะบอกพ่อของลูกก็ยังไม่กล้าบอกให้เขารับผิดชอบเหมือนกันอะไรวันนี้คืออะไรบอกพ่อของลูกคืออะไร
0: ให้เขารับผิดชอบเหมือนเดิมอะไรประมาณนี
1: ้มันตั้งตัวไม่ทันจะบอกพ่อของลูกหมายถึงอะไร
0: ก็
2: ขอเงิน
0: ช่วงแรกอ่ะพ่อของลูกเขาจะมีเงินเดือนให้หนูไง
1: พ่อของลูกคือใครอ
0: ่
1: ะ
0: ก็อดีตสามีเก่า
1: ผัวเก่าคุณ
0: ใช่อ๋อ
1: คุณมีลูกกับผัวเก่าอยู่แล้ว
0: ใช่
1: คุณไม่บอกตั้งแต่แรกผมก็ไม่รู
0: ้
1: เอาอะไรล่ะ
0: น
1: ั่
0: นแหละ
1: ถูกไหมอันนี้คือผัวเก่านะให้ตังคุณอยู่
0: ใช่ค่ะ
1: ถูกไหมเป็นพ่อของลูกนะ
0: ค่ะ
1: ลูกค้าที่มีก็หายไปเริ่มทำงานใหม่ก็ต้องหาใหม่ลูกค้าอะไร
0: ก็เหมือนลูกค้าที่มาติดเรามาชอบเราประมาณนี้ถ้าหนูไปเริ่มร้องเพลงใหม่หนูก็ต้องหาลู
2: กค้าใหม่
3: ที่ร้านร้องเพลง
0: ค่ะ
1: อ๋อเขาตอบกลับมาแล้วเขาบอกเมื่อกี้ก่อนดิอ่านเมื่อกี้ก่อนดิเมื่อกี้ไม่ได้อ่านเลยถอยกลับไปก่อนเนี่ยอันนี้อะไรขอภาพใหญ่หน่อย
0: เป็น

0: อย่างมึงอ่ะมันหลอกกูมาตั้งแต่ต้นแล้วมึงคิดเหรอว่าบล็อกกูแล้วกูจะไม่รู้อะไรคิดไว้แล้วมันต้องออกมาแบบนี้
1: แล้วกับเขาแล้วหนูเขาหายไปจากหนูแล้วหนูก็เลยโพสต์ว่าโสด
0: เขาก็เลย
1: ค่ะแล้วมีบอกว่าหนูท้องก่อนแต่งด้วย
0: เหรอ
1: ว่าหนูท้องแล้วไปให้พี่กรณ์รับผิดชอบค่ะ
0: แล้วทุกหลังจากนั้นก็ยังไม่ได้คุยกับกรณ์อีกเลย
1: ไม่คุยหนูไม่คุยหนู
0: พี่กรณ์อายุเท่าไหร
1: ่59ค่ะ
0: 59แล้ว
1: ค่ะ
0: คุณน่ะ
1: 37ค่ะ
0: ถามจริงๆเนี่ยเราคิดว่าจะสบายใช่ไหมล่ะ
1: หนูก็คิดว่าจะสบายด้วยแล้วหนู
0: มันก็ไม่แปลกหรอกผู้หญิงอะไร
1: ม
0: ัน
1: ก็มีที่ว่าหนูก็รักเขาด้วยแหละถ้าหนูไม่รักหนูก็ไม่ยอมไปนอนกับเขาหรอกค่ะ
0: อุ๊ยตาย
1: ไม่ยอมใช้ชีวิตอยู่กับเขาหรอกค่ะ
0: เรารักด้วย
1: ก็มีรักค่ะก็ตอนแรกก็รักเป็นพี่ชายเป็นน้องสาวกัน
0: แม่ไหวไหมไหวไหม
2: ไหว
0: ไหวนะอากาศมันเย็นใช่ไหม
2: จ้าไม่เป็นไรหายแล้ว
0: หายแล้วใช่ไหม
2: หายแล้ว
0: คนแรกจะไปไหน
2: เข้าห้องน้ำ
0: ทำไมอ่ะ
2: ปวดเชียว
3: เอามันหายไปแล้ว
2: หายแล้ว
3: มันอยู่ไปอยู่ตรงไหนอะฮะ
2: ก็ไม่รู
0: ้โอ้ย
3: แม่อย่าอั้นเลยไม่ใช่ไหลลงไปข้างล่างแล้วหรอ
2: ไม่ไหลค่ะ
0: พักก่อนไม่ได้จะได้ไปเข้าห้องน้ำก่อนไหมไหวไหม
2: ไหวค่ะเอาเลย
0: เอาเลยน
2: ะ
0: จะไหลมาเคยมีคนฉี่ลาดตรงนี้นะตุ้ย
3: จริงเหรอแม่ไม่เอานะ
2: จ้ะ
0: เคยนั่งอยู่แล้วฉี่ลาดจำได้ป่ะทีมงานจำได้ใช่ไหมฉี่ลาดอ่ะเออเอาแล้วจะเอายังไงตอนนี้คือคุณติดต่อเขาไม่ได้แล้วคุณก็ไปอ้องร้องออกสื่อใช่ไหม
1: หนูไม่ใช่ว่าติดต่อเขาไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าหนูไม่เลือกที่จะโทรหาเขาแม่เป็นฝ่ายโทรหาเขาก็ไม่รับสายแม่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะมาคุยกับแม่ทุกสิ่งทุกอย่างจะให้แม่รับรู้หมด
0: เ
1: รื่องค่าสินสอดค่าอะไรหนูไม่เอาแล้วค่ะหนูไม่ได้อยากได้ค่าสินสอด
0: แล้วคุณไปร้องที่ไหนมาเนี่ย
1: ร้องที่นี่หรอคะโหนกระแส
0: แล้วร้องที่แล้วสื่ออื่นอ่ะ
1: สื่ออื่นก็อมรินทร์ค่ะอมรินทร์เห็นจากโหนกระแสแล้วก็ไปสัมภาษณ
0: ์พอไปสัมภาษณ์คุณแล้วยังไง
1: ก็สัมภาษณ์ผู้ชายด้วยแต่ผู้ชายพูดมาหมาไม่แดกเลยค่ะ
0: อุ๊ยตาย
1: จริง
0: ทำไมอ่ะ
1: ก็เขาพูดแบบว่าเขาไปยกเลิกงานแต่งแล้วแต่เจ้าสาวไม่ยอมเจ้าสาวกลัวเสียหน้าคำพูดนี้ไม่มีพูดมาออกมาจากปากเขาเลยค่ะแล้วเขามีหน้ามาหัวเราะอีกว่าตอนแรกอ่ะหัวเราะว่ามันจะไปเสียหายอะไรแต่มีคำหัวเราะเขาด้วยแต่งงานตรงไหนมันไม่เสียหายเราเป็นผู้หญิงแล้วมาหลอกให้เราจัดงานแต่งทำไมมันหมดเงินไปตั้ง 200,000
0: ใครเป็นคนจ่าย
1: ตอนแรกค่ามัดจำเขาเป็นคนจ่ายผู้ชายเป็นคนจ่ายพอหลังจากจัดงานเสร็จ
0: ค่ามัดจำเท่าไหร
1: ่ค่ามัดจำเท่าไหร่หรอคะประมาณ 9,000
0: นี่ค่าออร์ไนซ์3เท่าไหร่ 35,000 มัดจำไป 17,500
1: ค่ะ
0: ค่าถ่ายรูปในงาน 10,000 12,700 มัดจำ 1,000ค่าช่างถ่ายรูปพรีเวดดิ้ง16,000จ่ายแล้วค่าโต๊ะจีน42,000มัดจำ 5,000 ค่าเต้น
1: เต้น
0: อ๋อเต้นค
1: ่
0: าเต้น2หลัง 5,000 มัดจำ 2,500 ค่าช่างถ่ายภาพโดน
1: ที่
0: อ๋อโดน 1,500 โดนที่บิน 1,500 ค่าแม่ครัวงานเช้า 1,500ค่าเครื่องเสียง 7,000 มัดจำ 2,000
1: อันนั้น 9,000 นะคะหนูเขียนผิด
0: ค่านักร้องแดนเซอร์ 9,000
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่าเครื่องดื่ม 20,000 จ่ายไป 10,000 นะฮะค่ากับข้าวเลี้ยงพระ 7,000 ค่าซองพระกับค่าน้ำมัน 5,900 จ่ายแล้วค่าเด็กสืบ 3,000 อันนี้จ่ายไปหมดแล้ว
1: ไอ้ที่เขียนไว้อ่ะจ่ายแล้วกับค่ามัดจำแล้วค่ะไอ้ที่เหลือประมาณ 90,000 กว่ายังไม่ได้จ่าย
0: ยังค้างเขาอยู
1: ่ใช่แต่หนูเป็นคนหาเงินมาจ่ายเอง
0: จ่ายไปยังอ่ะ
1: ตอนนี้จ่ายไปแล้วค่ะ
0: อ๋อตกลงคุณจ่ายหมดแล้วนะ
1: จ่ายหมดแล้วแต่เขาไม่เคยถามหนูเลยว่าคุณจ่ายค่างานไปหรือยังเขาไม่เคยถามหาเลยค่ะ
0: วันนี้คุณอยากได้เงินตัวนี้คืน
1: ใช่ค่ะอยากได้คืน
0: เท่าไหร
1: ่ก็หักลบ 70,000 ไปแล้วก็ขาดเหลือมัน 9,000 กว่าบาทอะค่ะ
0: แม่
2: จ้ะ
0: ท้องเส้นนี้แม่ลองจับดูยัง
2: จับแล้วค่ะ
0: เป็นไง
2: ปลอมค่ะ
0: ปลอมใช่ไหมแล้ววันนั้นที่แม่บอกว่าเป็นจริงอ่ะ
2: ก็มองดูเฉยไม่ได้จับค่ะ
0: แล้วพอจับรู้เลยไหม
2: รู้เลย
0: หรือลูกมาบอก
2: รู้เลย
0: รู้เลยพี่ตุ๋ยจับรู้ไหม
3: ผมมองอุ้ม
0: เอาจริงพี่ดูไม่ออกผมดูไม่ออกนะ
2: มันเหมือนอยู่แต่ว่ามันมีรอยลอกรอยอะไรอ่ะ
1: ต้องตะขอ
2: ไม่มีการ
3: มันอาจจะลอกเฉพาะตะขอปลอมอย่างเดียวแล้วว่าอันนี้อาจจะจริงก็ได้เอาไปตรวจยังครับ
1: ตรวจแล้วค่ะ
0: ตรวจแล้วนะเขาบอกว่าไง
1: ปลอม
0: เหรออ
1: ันนี้ก็ปลอม
0: พระก็ปลอม
1: ก่อพระก็ปลอม
3: ก่อพระปลอมแล้วพระล่ะ
1: พระก็เป็นพระนั่นแหละค่ะ
3: คือพระอาจจะจริงก็ได้

0: มันจะเหมือนมากนะครับ
1: เหมือนมาก
0: เหมือนมาก
2: เอ้าโอเคพักสักครู่เดี๋ยวคุยกับผู้ชายบ้างเดี๋ยวกลับมาครับสักครู่เดียวครับยูนีฟน้ำผักผลไม้ผสมผักใบเขียวรวม 100% ครีมภูเขาเฮเซลครีมสโนว์วิดาเดย์วิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเมื่อมีอาการภูมิแพ้นึกถึงลอริโนสตัวยาลอราทาดีลอริโนสอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาปุ๋ยตรามงกุฎแป้งมิสทีนโปรแอคทีฟเพอร์เฟคชั่น

0: กินแบบไหนดีนะ
1: กาแฟดำ
0: ลาเต
1: ้มอคค่ะ
2: มอคโคน่าซีเล็กจัดได้หมดด้วยเมล็ดกาแฟคุณภาพชงเมนูไหนก็หอมอร่อยลงตัว
0: หอมใช่ชอบแบบไหนก็โดน
3: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
4: แครีเออร์คัพเปอร์ไอออนข้อยทองแดงทนทานระบบฟอกฝุ่น PM 2.5 คุ้มครบจบที่แครีเออร์คัพเปอร์ไอออน
5: ติดตั้งเลย
6: ร้อนนี้รับเงินคืนสูงสุด 4,000 เมื่อซื้อแอร์แครีเออร์คัพเปอร์ไอออนวันนี้ถึง31พฤษภาคมนี้
7: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
8: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
9: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
10: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดองคินเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
11: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่ๆ
12: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
13: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
14: ช่วยลดกลิ่นปากได้นาน12ชั่วโมงยาสีฟันเจเด่นยาสีฟันเจเด่นช่วยฟันดูขาวมั่นใจทุกวันยาสีฟันเจเด่น
15: และหล่อชมพูช่วยลดสิวฟันด้วยสารพลังเกลือ
14: เจเด่นเจเด่นเจเด่น
3: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องสูตรเสริมแคลเซียมอร่อยคุ้มค่าแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
16: ลูกชิ้นที่ดีมีคุณภาพเนื้อต้องไม่แข็งไปไม่นิ่มไปกินแล้วอร่อยติดใจ
17: โอ้โหสั่งพิเศษลูกชิ้น
16: คิดถึงลูกชิ้นคิดถึงนายห้างเพ็ง
18: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
19: แม่กินน้ำ
20: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
21: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
19: โคเวยกบ้านซับเลย
22: Hello Higher
23: ฉันอยู่นี่
22: 25องศา
23: เราเป็น25องศา
22: Higher UV Cool Voice Series
24: สนับสนุนโดยน้ำผึ้งเวชพงศ์ไก่ทอด KFC KA Bright and Glow เคจิดอร์อควาซันบอดี้ซันเซรั่ม SPF 50+ PA+++

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้อยู่ในสายกับทางฝั่งของตัวผู้บ่าวนะครับก็คือทางฝั่งของพี่กรณ์นะฮะพี่กรณ์ของน้องเปิ้ลนะสวัสดีครับพี่กรณ์ครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: พี่กรณ์พี่กรณ์ยืนยันพี่กรณ์คือเจ้าบ่าวของคุณเปิ้ลใช่ไหม
1: ยืนยันครับ
0: ยืนยันนะครับพี่กรณ์ผมถามจริงๆทำไมคุณกรณ์ถึงไปชอบคุณเปิ้ลได้ยังไงไปรู้จักเขาได้ยังไงตั้งแต่แรกไหนลองเล่าสิ
1: เอาอย่างนี้เริ่มต้นนะถ้าพูดในเรื่องของการ
0: พี่กรณ์ผมขออนุญาตนิดเดียวก่อนผมขอเปิดภาพพี่ได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้นะผมเบลอไว้นะ
1: ครับ
0: ผมเบลอภาพไว้นะ
1: ได้ครับ
0: เออเอาภาพพี่

0: อย่า
1: เดี๋ยววเ
0: ิเคราะห์
1: เอา
0: เ
1: พ
0: พ
1: ู
0: ร
1: ด
0: าะ
1: ต
0: ว
1: ร
0: ่
1: ง
0: าน
1: ี้ก่อน
0: เอาแบบจริงๆไม่ใช่พูดอะไรแม้แต่ที่ผมฟังมาทั้งหมดมันเป็นเรื่องที่ไม่จริง90%งานเรื่องค่าใช้จ่ายผมออกทั้งหมด
1: อุ๊ย
2: เอา
0: บ
2: อ
0: ั
2: ะไ
0: ต
2: ร
0: เก็
2: ม
0: ต
2: าท
0: ผ
2: ั้ง
0: ม
2: หม
0: หม
2: ด
0: ด
2: คะไม่
1: อุ๊
2: ม
1: ย
2: ีไม่ได้ออกเลยค่ะออกให
0: แล
2: ้ค
0: ้
2: ่
0: ว
2: ามัดจำเนาะ
0: ขอพี่หนุ่มนิดนึงที่
1: คร
0: ห
1: ันบ
0: ุ่มขอดูไลน์ตั้งแต่แรกวันที่เขา
2: คุณก็แคปมาให้
0: แช
2: พี่
0: ท
2: หนุ่
0: ไ
2: ม
0: ล
2: ด
0: น
2: ู
0: ์กับ
2: ส
0: ผ
2: ิ
0: มจนถึงวันสุดท้าย
2: เอ
0: ข้ออ ความบางข้อความลบออกอะไรออก
2: เอ้า
0: พี่หนุ่มลองดู
2: เธออ่ะเธอลบทําไมเธอมีหลักฐานเธอเอามายืนยันเลย
0: เราก ไ
2: ่อ
0: ไม่
2: น
0: มีลบไม่เคยลบ
2: ไม่ล
0: เก
2: บ
0: ็
2: ก
0: บ
2: ็
0: ไ
2: แ
0: ว
2: ค
0: ้
2: ป
0: หม
2: ม
0: ด
2: าให้พี่หนุ่มดูก่อนเดี๋ยวตอนแรก
1: ผู้ตายแล้ว
0: เอาไปให้ดูหม
1: เล
0: ด
1: ยยังเรียกพี่อยู่เลยนะ
2: เรียกไอ้ก่อนนี่แหละมึง
1: เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นๆใจเย็นๆ
2: เออ
1: เดี๋ยวก่อน
2: จริง
0: ไม
2: ส
0: ่
2: ิ
0: พี่
2: ถ้
0: ห
2: าน ไม
0: ุ
2: ่
0: ่ม
2: มีคว
0: อ
2: าย ม
0: าก
2: จริ
0: ให
2: ง
0: ้
2: กู
0: แ
2: ไ
0: ก
2: ม่
0: ้
2: มา
0: ผ
2: ออกหร
0: ม
2: อก
0: ให้
2: เอ
0: ผม
2: อ
0: พูด
2: แป๊
0: เ
2: บ
0: ว
2: น
0: ล
2: ึ
0: าง ฟังนะ
1: แป๊บนึงเดี๋ยวคุณอย่าเพิ่ง
0: เอ
1: แท
0: อ
1: รก
0: พ
1: เ
0: ี
1: ข
0: ่
1: า
0: ห
1: ใ
0: น
1: ห
0: ุ
1: ้
0: ่ม
1: พี่
0: ต้
1: ก
0: อง
1: ร
0: ให
1: พ
0: ้
1: ูด
0: ผ
1: ก่อ
0: ม
1: นพ
0: พ
1: ี่ก
0: ู
1: ร
0: ด
1: พูดม
0: ไ
1: า
0: ม่
1: เยอ
0: ใ
1: ะ
0: ห้
1: แล้
0: เข
1: ว
0: า
1: พี่
0: ม
1: ก
0: าร แ
1: เ
0: ท
1: ชิ
0: ร
1: ญ
0: ก
1: ครั
0: พ
1: บพี
0: ี
1: ่
0: ่
1: กรพี่กรเช
0: เ
1: ิ
0: อ
1: ญครับ
0: เว
1: อย่า
0: ล
1: เพ
0: า
1: ิ่งแทรกเขานะ
0: คุณพูดได้ตลอดแต่พอผมพูดปุ๊บพอจะเข้าเรื่องที่ตัวเองมีความผิดพลาดจะมาโยนแบบนี้ไม่ได้ผมทำดีมาทุกอย่างจัดการดูแลทุกอย่างจ่ายค่าไฟทุกเดือนแต่โดนตัดหม้อโดนยกหม้อนี่คืออะไร
2: จ่ายมา2 เดือนบอก
0: ทุกเดือนนี้ที่คุณจ่ายทุกเดือนไม่มีหรอกในสลิปมีหมดแล้ว
1: ตกลงเดี๋ยวกันพี่อยู่ด้วยกันเหรอ
0: ดู
1: เดี๋ยวตกลงพี่อยู่ด้วยกันไหม
0: คุณขออะไรบ้าง
1: พี่กร
0: ครับ
1: พี่กรอยู่ด้วยกันเหรอตกลงอยู่ด้วยกันเหรอ
0: ไม่ได้อยู่ฮะ
1: อ้าวแล้วไปยกหม้อไฟที่ไหนอ่ะ
0: ไม่ไฟเขาว่าเป็นโดนตัดหม้อเขาโทรมาบอกผมขอต่อหม้อผมโอนไปให้ 5,000 ไปเอาหม้อมาติดอย่างเดิมแต่ปกติผมโอนจ่ายทุกเดือนแต่ไฟตัดได้ยังไงผมงงตรงนั้นแล้วเวลานั่นก็ไปโพสต์4-5 นี่เป็นเวลาของเขาที่การกระทำทุกอย่าง
2: ไม่เคยโพสต์
0: เวลาเขาจีน
2: ไม่เคยโพสต
1: ์เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งพูดนะพี่กรณ์เดี๋ยวแป๊บนึงอย่าเพิ่งนะคุณอย่าเพิ่งพูดคุณเปิ้ลเมื่อกี้คุณพูดไปเยอะแล้ว
0: ต้องให้ผมคุยก่อน
1: เพราะว่าต้องให้คุณกรณ์ก็พูดก่อนเพื่อความเป็นธรรมแล้วเดี๋ยวคุณค่อยแทรกได้ไหมนะโอเคนะอ่ะคุณกรณ์เชิญครับไปขอค่าหม้อมาแล้วคุณก็จ่ายให้
0: ใช่
3: ค่าหม้อไฟ
1: ค่าหม้อไฟ5,000
0: ผมก็ไม่คือจริงๆไอ้พี่หนุ่มรายการโอนมันเยอะมากมันต้องไปดูได้ผมถึงอยากไปไงผมอยากเอาหลักฐานของผมอะไปชี้แจงแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่ใช่ไปนั่งพูดแบบนี้แล้วเนี่ยมาบอกคิดค่าเสียหายผม9,000เนี่ยผมงง
1: 90,000
0: ถ้าพี่หนุ่มเป็นเนี่ยทำรายการเนี่ยคิดต้องวิเคราะห์แล้วว่าทำไมเขาพูดแบบนี้ผมก็ไม่อยากจะยุ่งกับเขาเลยด้วยซ้ำไปไม่อยากอะไรพยายามคุยดีตลอด
1: โอ้พี่กรณ์ก็พูดช
0: ั
1: ดเจน
0: แต่เหตุการณ์ของเขาที่เขาทำกับผมเนี่ยมันออกโลกโซเชียลตลอดแล้วขออย่างนะเรื่องในอ้างว่าอยู่ในสำนักพระราชวังไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่นะ
0: เอามาจากไหนไม่รู้
2: คุณนั่นแหละเป็น
0: ผมมาเป็นผู้รับเหมาทำงานบูรณะผมเคยทำในวัง
2: ก็ใช่
0: มันไม่ได้ว่าผมเป็นเจ้าหน้าที่วังมันเสียหาย
2: ไม่ได้พูดว่าเป็นเจ้าหน้าที่ไม่พูดว่าทำงานในวังเป็นผู้รับเหมา
0: ไปพูดว่าทำนั่นคือผมหน้าที่ตำแหน่งงานบ้านผมคุณยังไม่รู้จักเลย
1: อุ้ยไม่ด้วยกันพี่กรณ์ทำไมพี่กรณ์ถึงไม่พา
0: ก็ไม่รู้จักชวนก็ไม่ไป
1: พี่กรณ์อย่าเพิ่งหูดับฟ
0: ัง
1: ผม
0: ก่อน
1: พ
0: ี่กรณ์ไม่ต้องปลุกไปเลยลุกเลย
1: พี่กรณ์
0: ครับ
1: อย่าเพิ่งหูดับฟังผมก่อนทำไมพี่กรณ์ถึงไม่พาเมียไปรู้จักพ่อแม่ไปรู้จักญาติพี่น้องไม่รู้จักบ้านน่ะ
0: เขาบอกกับผมว่าญาติใครญาติมัน
2: เออไม่มีพูดดีๆดิก่อน
0: อย่ามาพูดแบบนี้มันมีหลักฐานในการ
2: เอามาค่ะเอาหลักฐานมา
0: แล้วตัวเขาเองนี่จะเก่งในเรื่องของการพูดทางไลน์นี่มันไม่ใช่เหมือนที่เข้าใจผมดีตลอดผมถือว่าคนแถวนั้นที่เขาทำงานไปถามดูได้ไปหาข้อมูลมาได้ว่าผมเป็นไปทำอะไรใครผมมีแต่ให้อย่างนั้นรวมทั้งคุณหวังอะไรตั้งแต่แรกเนี่ยจนเบอร์ผมมาผมต้องยอมมาเพราะอะไร
1: เขาหวังอะไรพี่กรณ์บอกเลย
0: เอ้าเขาคิดไม่ให้คนอื่นมายุ่งเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเนี่ยคือผมโอนผมให้ใช้จ่ายผมก็ทำมาปกติโดยที่ไม่มีการโทรมาถาม

0: ตีสามมีแรงคุยแต่หัวค่ำไม่ต้องคุยกัน
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็ไปเที่ยวไปอะไรของเขาอ่ะ
1: จริงไหมเน
0: ต
1: ี่
0: ยสี่ตีห้า
2: ไม่
0: นี่เมาได้ที่ก็โพสต์แล้วลบหาว่าท้องมั่งอะไรมั่งมั่วตัวไปหมดเนี่ยทำให้เสียหายหมด
1: พี่กรณ์เดี๋ยวก่อนพี่กรณ์พูดแบบนี้พี่กรณ์ไม่เกรงใจแม่เหรอแม่เขานั่งอยู่นี่นะ
0: ผมก็เกรงใจไงจริงๆอะผมไม่อยากจะพูดไงแล้วถามว่าจริงๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างเขาต้องรู้ดีแม้แต่สินสอดนะไม่ได้มาคุยกับผมเลยแม้แต่ครั้งเดียวว่ามาเรียกผมเท่านั้นเท่านี
2: ้
0: ไม่ได้คุยกัน
1: แม่ก็ทำเสื้อหิ้วใส่พี่นะ
0: ไปดูในไลน์ตั้งแต่ต้นครับอย่าเอาข้อมูลที่เขาพูดเพื่อมาเนี่ยพูดโดยไม่มีหลักฐานนะใครก็พูดได้ครับมันแบบนี้ไม่ได้แล้วผมเสียหาย
1: อ่ะพักก่อนพี่กรณ์เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพี่ไม่หนีไปไหนนะ
0: โอ้โหผมจะหนีทำไมอ่ะ
1: พี่ต้องเคลียร์เรื่องทอง10บาทนะแล้วก็เรื่องที่เมื่อกี้ที่พี่บอกอยู่นะว่าตกลงเนี่ยมันยังคลุมเครืออยู่นะตกลงเขาบอกว่าพี่เนี่ยเป็นคนเสนอตัวไปส่งเขาที่บ้านเพราะ
0: มัน
1: เมาแล้วเดี๋ยวนะพี่กรณ์อย่าเพิ่งพูดพี่กรณ์อย่าเพิ่งหูดับฟังผมก่อนแต่ว่าเดี๋ยวพี่กรณ์บอก

0: บ่ายโมงกับอีก45ทีจาก 1,200 บาทผมปรับราคาพี่หมวยเหลือแค่900บาทย้ำว่าเหลือแค่900บาทและในงบ900บาทถ้าผมบอกพี่หมวยว่าผมมีของมาให้อีกพี่หมวยเชื่อไหม
1: หรอคะ
0: มีเบิกรังนกเข้ามารายการอันนี้คือรังนกอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้นะครับอันนี้เราพิเศษเพิ่มให้อันนี้ในงบ900บาทยังไม่หมดครับเราพิเศษเพิ่มให้รวมทั้งหมดเป็น6ขวดครับ12ขวด18ขวด24ขวดและ30ขวดถ้าพี่หมวยว่าพี่หมวยซื้อขวดละ100บาทอย่างต่ำเส้นนี้ต้องมี
1: 3,000
0: แต่วันนี้ผมยืนยันว่าผมให้จ่ายหมดหน้าจอแค่900บาทเอา900บาทตั้งเอา30ขวดหารจะตกขวดนึงแค่30บาทและไซส์ของเราคือไซส์4 15 ml และทุกผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคไหมครับพี่หมวย
1: โอเคค่ะ
0: แล้วถ้าผมบอกว่าผมมีของแถมอีกพี่หมวยเชื่อไหม
1: จริงเหรอคะ
0: มีขอวิดีโอกาต้มน้ำขึ้นมาหน่อยครับผมจะให้กาต้มน้ำฟรี1ใบตัวนี้จุได้2ลิตรอันนี้ให้ฟรีไม่คิดมูลค่าขอเบิกกาต้มน้ำเข้าหน่อยและว
1: ัน
0: นี้ใครดูโหนกระแสอยู่ผมจะขออนุญาตนะครับให้กาแฟที่วางจำหน่ายตามบูธวสันต์ CJ พี่ซิโรตัสชื่อกาแฟลิฟเน็ตครับ1กล่องแบบนี้เราบรรจุ12ย่อยผมให้ไป2กล่องบรรจุรวมทั้งหมดคือ22ย่อยหมดหน้าจอคุณจ่ายเพียงแค่900บาทและทุกออเดอร์วันนี้ผมบริการส่งฟรีวันนี้โอเคมั้ยพี่หมวย
1: โอเคมากๆเลย
0: โอเคมากๆเนาะให้โทรก่อนบ่ายโมงกับอีก45ทีเนาะใครสนใจตอนนี้เบอร์อยู่หน้าจอครับ02-065-888อ่ะไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันเลยครับปกติรังนกขวดนึงเป็น100พี่หมวยวันนี้ผมปรับราคาต่อขวดเหลือแค่30บาท30ขวดเหลือแค่900บาทและใน900บาทผมให้กาแฟทั้งหมด2กล่องนะครับและผมให้กาต้มน้ำฟรีอีก1ใบนะหมดหน้าจอจ่ายจบที่900บาทใครสนใจโทรครับ02-065-888พี่หมวยบางคนอาจจะลังเลบางคนอาจจะตัดสินใจอยู่ฝากพี่หมวยเชิญชวนแฟนรายการช่อง3หน่อยว่าโปรนี้น่าสนใจมากน้อยขนาดไหนคร
1: ับ ไม่เคยเห็นรังนกเยอะแบบนี้มาก่อน
0: และนี่คือครั้งแรกในรายการโหนกระแสหมดหน้าจอจ่ายแค่900บาทครับ02-065-888ครับให้ดูวิดีโอ

0: ลมด้วยก็สวยงามมาก
1: ซึ่งบอกเลยว่าเป็นคาแรคเตอร์ของเราชาวไทยด้วย
0: งานคราฟต์อ่ะคนไทยเก่งมากก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีโอกาสก็อยากให้สนับสนุนของไทยเยอะๆนะครับเพราะว่าฝีมือของช่างไทยอ่ะสุดยอดมาก
1: อันนี้มันก็คือเป็นงานศิลปะด้วย
0: ทำไมอยู่ก็อินเนอร
1: ์ลิเดียทางอาจารย์งานศิลปะมีอิทธิพลมีอินสปิเรชั่นมีผลยังไงกับคุณมิวบ้าง
0: คือเราอยู่ในวงการบันเทิงมันคืองานศิลปะแหละคือศิลปะมันคือเรื่องการสื่อสารครับแต่บางทีมันจะมีการสื่อสารอย่างอื่นอีกเช่นการดูรูปภาพการฟังเพลงการใช้ท่าทางอะไรพวกนี้มันก็ถือเป็นงานศิลปะหมดก็รู้สึกว่ามันรีเลียนมากๆกับชีวิต
1: เจอแล้วฮะเจ้าของคาแรคเตอร์ของเราสวัสดีครับนี่คุณเมย์ครับผมอยากให้คุณเอกคุณเบนอธิบายสักนิดนึงฮะว่าคาแรคเตอร์มามากก้าคือยังไงบ้างคร
2: ับ ก็หลักๆถ้ามองโดยรวมนะครับจะเป็นคุณยายที่ใส่แว่นแล้วก็ผมม่วงผมฟูๆหน่อยประมาณนั้นครับ
1: มันมีหลายแบบหลายคาแรคเตอร์มากได้แรงบันดาลใจมายังไงบ้างครับ
3: อย่างนี้จะเป็น10ศิลปินนะครับที่ไปคอลแลบด้วยครับบางศิลปินก็จะได้แรงบันดาลใจจากคาแรคเตอร์ของเขาแต่ศิลปินแต่ละท่านเขาก็จะมีเอกลักษณ์ของเขา
1: ให้ทั้งสองท่านเลือกให้กับคุณมิวแล้วก็ให้กับผมว่าตัวไหนเหมาะกับใครบ้าง
2: ง่ายๆถ้าเป็นของพี่ก็ได้จะเป็นตัว2ตัวนะครับมีขนเหมือนกัน
1: อ๋อตรงนี้อ๋อนี่ไงมีขนเหมือนกันเออน่ารักมากๆเลยฮะเดี๋ยวพักกันสักครู่นะขอบคุณทั้งสองท่านด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกับคุณมิวต่อครับผม
4: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบเปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
5: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ทรูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่าทรูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกทรูซาน่าแอดวานซ์

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครเพศไหนเปิดใจลองใช้ดูสิคะแล้วคุณจะหลงรักเซรั่มไก่วรา
1: ถ้าหนุ่มมิวได้ทำอาร์ตทอยไปเซอร์ไพรส์หวานใจคุณตื่นล่ะจะทำเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนดีนะ
2: กลับมากันแล้วครับคุณผู้ชมครับผมจะต้องให้พี่มิวเป็นคาแรคเตอร์คุณปู่คู่กับคุณย่าคิดว่าเราจะออกมาเป็นคาแรคเตอร์แบบไหน
3: ผมรู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบคาแรคเตอร์เนี่ยคือเขาเล่าเรื่องสไตล์ครับผมที่ไม่ว่าจะอายุผ่านไปแค่ไหนสไตล์ยังคงอยู่กับเราเราก็รู้สึกว่าถ้าเรามีอายุมากขึ้นเป็นคุณลุงที่ดูเท่เป็นคุณปู่ที่ดูเท่อยู่นะแบบยังแต่งตัวอยู
2: ่น่าจะเท่แน่นอนพอได้ภาพออกเท่จริง
3: เฮ้ยทำไมดูไปจัง
2: เป็นคนจินตนาการล้ำลึกล้ำเลอนะแล้วถ้าต้องออกแบบสักคาแรคเตอร์เป็นอาร์ตทอยให้กับคุณตุ่นเพื่อเป็นเซอร์ไพรส์เขาคิดว่าจะออกแบบเป็นแบบแนวไหนสไตล์ไหน
3: แบบมาม่าได้อยู่นะแบบแต่งตัวจี๊ดเพราะว่าเขาก็เป็นอีกหนึ่งคนที่แต่งตัวเหมือนกันให้จากเป็นมาม่ากาก้าอาจจะเป็นตัวแมวของเขาแล้วกันคือเขามีแมวชื่อโคโมโรมาอาจจะเป็นมาม่าโคโมโรมา
4: ชื่อยาวไหม
2: มิวมูมาเม่งเราเป็นคาแรคเตอร์มาแล้วจังหวะที่ให้เขาเซอร์ไพรส์เขาคุณคิดว่าเขาจะรีแอคยังไงสมมติผมเป็นคุณแล้วคุณเป็นเขาคุณคือคุณตุลใช่แล้วแบบนี้คุณคือคุณตุล
3: ทำไมผมไม่เล่นเป็นตัวเองอะ
2: ไม่ได้มันไม่สนุก
3: มันไม่สนุก
2: ผมคือคุณนิว
5: โอ้ยน้ำตาไหล
2: เอ้ย
5: ซาบซึ้ง
2: อ๋อเขาจะเป็นแบบนี้
3: ซาบซึ้งครับ
2: อ๋อซาบซึ้งง่าย
3: ใช่
2: ใจแฟนๆจะติดตามผลงานอะไรยังไงได้บ้าง
3: ก็ขอฝากซิงเกิลแล้วกันครับตอนนี้ก็เวิร์กกับอัลบั้ม2อยู่ก็สามารถเข้าไปดูได้เลยที่ Superseed Channel ครับแล้วก็ตอนนี้กำลังถ่ายหนังอยู่ก็เนี่ยที่ตัดผมมาใหม่ก็เพื่อเรื่องใหม่

0: ใหม่วิตาเดย์แอสตาเซนติน6มิลลิกรัม
1: นั่นนะวิตาเดย
2: ์5ดาวโปรสวนกระแสช่วยลดค่าครองชีพไก่ย่างสูตรทรงเครื่องพิเศษตัวละ129บาทใหม่คอนชีสบอลและไก่จ้อสูตรกระเพราพิเศษไม้ละ20บาทอร่อยคุ้มค่าราคาพิเศษถึง31พฤษภาคมนี้
3: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
4: ปากสะอาด
5: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
6: ดีต่อเหงือกและฟัน
4: รสดีใช้ง่าย
5: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
6: หลอดนึงใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: ใหม่รสอ่อนโยนเฟรชฟู้ดเฟรชมิน
9: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
10: จะกินแม็กกี้กับอะไรคะ
9: ปลาทู
10: เหยาะแม็กกี้กินกับอะไรก็อร่อย
9: มาโยย
11: ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
12: หากคุณมีอาการแสบท้องอาหารไม่ย่อยเพราะกรดไหลย้อน
13: ต้องวันเกิดออกฤทธิ์2คนไก่ช่วยลดกรดในกระเพาะป้องกันกรดไหลย้อนกรดไหลย้อนวันไหนต้องวันเกิด
14: ยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
15: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
16: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโทโทสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโทโทช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
17: ดาเมจสะสม3ปีใครๆก็คิดว่าผมหญ้าต้องเสียแต่หญ้าไม่กลัวหรอกเพราะหญ้ามีตัวพลิกเกมใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจนช่วยเชื่อมพันธะเส้นผมในระดับโมเลกุลช่วยฟื้นบำรุงผมที่ถูกทำร้ายนาน3ปีผมหญ้าไม่แห้งไม่ขาดไม่แตกปลายนี่แหละผมแพนทีนใหม่แพนทีนสูตรคอลลาเจน
18: ยิ่งดื่มยิ่งชอบเลยเบอร์ดี้ยิ่งดื่มเท่ารัก
19: เบอร์ดี้โรบัสต้าอร่อยยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: สนอโดยบริษัท WP Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่ายเวิลด์แก๊ส
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมคร
2: ับ สวัสดีครับ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ
3: ครัวคุณต่อยครับ
1: ขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับ
2: ครัวคุณต่อยก็นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารการกินมามอบให้กับท่านอีกแล้วระยะนี้ไม่รู้เป็นไรนะครับเวลาเห็นอาหารทะเลมันอดใจไม่ได้
4: หัวมันเห็นแล้วมันอยากจะกระโจนเขาใส่เลย
2: จริงๆนะครับ
4: ผุดสุดๆเลยครับ
2: แต่พอมันกินไปจริงๆมันมีความรู้สึกว่าตัวเองมันจนนะครับ อยากกินมันเอ๊ะทำไงดิเราก็ต้องหาร้านที่มันเหมาะสมเนี่ยทีมหนึ่ง
5: ราคา
2: เหมาะสม
4: ราคาเหมาะสม
2: คุณภาพดี
5: และอร่อย
2: ใช่สดอร่อยราคาเหมาะสมทุกอย่างเหมือนเดิมกลับไปที่เดิมจนอยู่ดีนะ
4: มีที่นี
2: ้มันไม่ใช่อย่างนั้น
4: ครับ
2: เวลาที่พูดเนี่ยมันจนไม่จนอยู่ที่เราเลือก
4: ใช่ครับ
2: พูดอย่างนี้และที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเราอยากจะกินจริงๆวันสำคัญและเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นมาในชีวิตเราดีจริงๆไม่ต้องไปคิดเลยเรื่องจนเรื่องเลยเอาที่เราเหมาะสมแล้วเรากินได้
4: ถูกต้องครับเราไหวอ
2: ่
4: ะ
2: แล้วร้านนี้ไหวแน
4: ่ไหวแน่ๆ
2: ใช่ไหมอ่ะ
4: แล้วได้ของดีด้วยนะ
2: ใช่ไหมเราไปดูมาแล้วแล้วก็เห็นโอ้โหเขาทำดีเว้ยแล้วก็ทำมานาน
4: ผมเคยไปแล้วอันนี
2: ้เห็นไหม
4: คนที่ไปแล้ว
2: แอบไปตลอดเลย
4: ขาเข้ากรุงเทพอ่ะ
2: แอบไปตลอดเลยเราเลยอยากจะมาบอกท่านว่าถ้าท่านไปสมุทรสาครแล้วไม่ไปร้านนี
3: ้ถือว่าผิด
4: ร้านพงพันธ์ซีฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับหาง่ายเลยอยู่ในตลาดทะเลไทยครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับคุณปักหมุดตามมาอร่อยกันได้เลยครับสมัยก่อนเนี่ยเมื่อกว่า40ปีที่แล้วนะครับเฮียพงพันธ์กับพี่เต้เนี่ยเขาทำอาชีพคือค้าส่งอาหารทะเลให้กับห้องเย็นแล้วก็ขายอาหารทะเลอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้แหล่งวัตถุดิบทั้งสดทั้งเกรดดีดีเกรดพรีเมียมลูกค้าก็มาถามเขาบ่อยๆว่าทำไมคุณไม่ปิ้งให้เลยจะได้จบจะได้ชวนเพื่อนๆมากินอาหารทะเลแบบสดสดอร่อยที่นี่เลยเฮียแล้วก็พี่เต้ก็เลยค่อยๆไปซื้ออุปกรณ์ครัวมาครับแล้วก็เริ่มฝึกฝนจาก

0: คนที่ทำกับข้าวไม่เป็นเลยนะครับแต่มีใจอยากจะบริการลูกค้าจึงฝึกฝีมือมาจนอร่อยจนทำคล่องเลยครับถามพ่อครัวเก่งๆถามลูกค้าประจำจนรสมือเริ่มนิ่งฝึกจนได้รสชาติเฉพาะตัวครับถึงปัจจุบันนี้นะฮะก็ทำอาหารเนี่ยมาเกือบ20ปีแล้วนะครับที่ร้านเนี่ยครับเขาขายทั้งวัตถุดิบสดๆจากทะเลก็ยังมีอยู่นะฮะหลากหลายมากมาเลือกจับจ่ายกันได้เลยหรือคุณจะสั่งเป็นอาหารจานเดียวก็มีครับราคาก็จะไม่ได้แรงมากเพราะสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะปัจจุบันเขาก็เลยปรับตัวเอาใจลูกค้านะครับเมนูจึงมีให้เลือกเยอะครับทั้งแกงคั่วสับปะรดไข่แมงดาหอยหินงามผัดฉ่าครับกุ้งคั่วพริกกะเหรี่ยงนะครับและหมึกน้ำดำแต่ถ้าคุณมาร้านนี้นะไม่กินเนื้อปูผัดพริกขี้หนูนะครับถือว่าผิดเคล็ดลับนะฮะเน้นที่ความสดของวัตถุดิบครับสดใหม่ทุกวันเนื้อปูก้อนเนี่ยเขาใช้แบบเกรด A ก้อนใหญ่แน่นหวานเลยฮะและใช้พริก2ชนิดนะครับก็คือตัวพริกกะเหรี่ยงครับให้ความเผ็ดและพริกขี้หนูสวนเนี่ยเขาต้องการให้ความหอมและสีสวยขึ้นผัดแค่แป๊บเดียวครับพอสะดุ้งปุ๊บเนื้อปูจะเป็นก้อนๆเคี้ยวเพลินกลิ่นหอมพงพันธุ์ซีฟู้ดครับอยู่ในตลาดทะเลไทยจังหวัดสมุทรสาครนะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง1ทุ่มวันนี้อยู่ในรายการเลยครับ
1: นี่ครับผมแล้วทางร้านนำมาปรุงให้เราสดๆหน้าประตูและทุกท่านนั่งอยู่ในประตูนะครับ
2: นี่
0: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับทุกท่านคนกลางเป็นเจ้าของคนปัจจุบัน
0: ครับ
3: ส่วนคนริมสุดนั่นแหละครับเจ้าของของเจ้าของนั่นแหละฮะ
1: ด้านหลังด้านหลัง
3: เพราะจริงๆนั่นคือคุณพงพันธ์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
3: นี่คุณนี่แหละที่พูดอยู่เนี่ยนะฮะขอไมค์เนี่ยนี่เธอไม่ใช่เจ้าของเธออย่ามายุ่งให้คุณพงพันธ์ไปเธอไม่ได้ชื่อพงพันธ์เนี่ยคุณพงพันธ์เนี่ยเป็นเจ้าของนั่นลูกสาวหรือเปล่าครับ
4: ใช่ครับ
3: ลูกสาวนะครับและไอ้หนุ่มคนนั้นใครครับ
0: พี่เต
3: ้เต้นี่เป็นใครครับ
4: แฟนครับ
3: เป็นแฟนใครครับ
5: ตาคุณพงพันธ์มีแฟนเป็นผู้ชาย
0: ไม่ใช่ครับ
3: ลูกสาวนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยทำงานกันเป็นครอบครัว
4: ครอบครัว
3: ถูกต้องไหมครับอันนี้ให้ลูกสาวพูดบ้างครับหรือไม่ได้พูดเลยลูกขา
6: สวัสดีค่ะ
3: หนูจะต่อเรื่องไหมจะต่องานนี้ไหมตอนแรกพูดดีๆอยู่นะแต่ถามตอบไหมชักไม่แน่ใจไม่ตอบ
1: ไม่แน่ใจ
3: มาดูดีกว่าร้านเขาอะไรอร่อยบ้าง
1: ใช่
3: ไหมเพราะฉะนั้นจริงๆเรามาดูความอร่อย
0: อันนี้เป็นเมนูที่นำเสนอในวันนี้ครับก็คือเป็นเนื้อปูคั่วพริกเกลือผัดพริกขี้หนูตัวเนี้ยมันจะหอมๆแล้วก็ใช้เนื้อปูมาแล้วจะผัดแห้งๆเลยแห้งๆ
3: ไม่ต้องกินนะไม่ต้องกิน
0: แล้วก็มีกัน
3: นี่ดูดิ
0: รสชาติเป็นไงพี่โกหวาน
1: คือเนื้อปูอ่ะสดมันหวานอยู่แล้วคุณผู้ชมคือวัตถุดิบของเขานี่แบบ
3: มันแน่นไงอ
0: ยากให้ลองอันนี
3: ้นี่คือปูเรซินนะครับ
1: ไม่ใช่
0: ปูจริง
3: อ๋อปูจริง
0: ปูจริงเป็นเกรด A เวลาเขาคัดไซส์ขึ้นมาครับ
3: นี่หอยอะไรอ
0: ่ะอันนี้หอยหินงาม
3: คุณกินได้ไม่ใช่หอย
0: อันนี้กินได้ครับผมให้อากินก่อนเพราะเดี๋ยวผมเอากลับบ้านอันนี้นะผู้ชมอย่าง
3: น
0: ี้นะ
3: คือน่ากินมากมันหอม
0: อันนี้มันหอมมาก
3: มันหวาน
0: แล้วเวลาน
3: ี่มันหวานเนาะ
0: เวลาในร้านเขาอ่ะเขาจะมีเป็นตู้แบบอาหารทะเลสดๆหมดเลยนะครับแบบเป็นอยู่หมดเลยแล้วก็จะมีครัวไว้ต่างหากแล้วปรุงแล้วเรานั่งกินในเขาเลยเลือกเลยสบาย
3: ๆท่านอย่าพลาดแล้วกันสมุทรสาครมีร้านอาหารทะเลเยอะแต่คนนี้คุณพงพันธ์เนี่ยแกทำมานานแล้วก็แกทำมันตามประวัติที่คุณอ้อเล่าทุกอย่างด้วยความเป็นคนน่ารักด้วยคนดีลูกหลานก็มาทำต่อ
0: ครับ
3: พอลูกหลานมาทำต่อก็เลยเป็นเรื่องราวที่ท่านน่าไปเพราะมันเป็นตลาดทะเลไทยว่าง่ายๆ
0: ใช่
3: อยู่ที่สมุทรสาครนี่แหละ
0: ทางเข้ากรุงเทพเลย
3: บอกอีกครั้งนึงเปิดตอน8โมงแล้วปิดอีกทีนึงก็ตอน1ทุ่มเพราะฉะนั้นท่านจะไปกันก็มีความสุขตลอดอย่าพลาดเด็ดขาด
0: แล้ววันนี้นะสมมติใครดูรายการนะครับหลังจากนี้ไปอีก2เดือนนะค
3: ุ
0: ณไปกินแล้วคุณไปกินแล้วคุณบอกไม่แต่ครัวคุณต่อยนะนี่เอาไปเลยครับ1จานเขาให้
3: เขาจะผัดให้เลยอันนี้ไม่ต้องสั่งนะฮะ
0: ไม่ต้องสั่ง
3: หมายก็ตอนนี้ดูออกอากาศแล้ว2เดือนเต็มๆใช่ไหมลูกใช่ไหมคะ
1: ใช่
3: นะหน
1: ู
3: นะใช่นะหนูนะไม่หลอกนะ
6: ไม่หลอกค่ะ
3: ครับให้ฝาเดียวหรือให้เท่านี้ให้เท่านี้หรอ1จานใช่ไหม
6: ใช
3: ่
6: ค่ะอ๋อ
3: เอ๊ะชักไม่แน่ใจนะ
0: ใช่ให้เท่านี้เลย
1: ถ้าคุณดู
3: รายการ2เดือน
1: ดูรายการคุณต่อยไปที่ร้านนี้บอกว่าอ๋อฉันดูรายการคุณต่อยออกมาแล้วใช่ไหม
3: ใช่
1: เขาจะยกนี้ให้เลยฟรี1จานคร
3: ับ แล้วถ้าก็กลับเลย
0: จ่ายตังค
3: ์ก่อนไม่อ๋อต้องจ่ายที่ท่านกินไว้นะอย่าพลาดนะครับพักตรงนี้สักครู่นึงพบสิ่งน่าสนใจก่อนเดี๋ยวพบกับช่วงต่อไปของรายการสักครู่เดียวครับข้าวผัดทรัฟเฟิลลิ้นบัวย่างครับผมพูดจริงๆท่านต้องกินนะ
0: หอมอร่อยมาก
1: มั่นใจได้เลยว่าอร่อย
3: ผมตื่นเต้นดีใจตรงที่สุพรรณมีคนที่มีแนวคิดแบบนี้น
1: ะใ
3: ช่แล้วมันอร่อยซะด้วย
1: เขาย่างไม่ใช่ย่างกับเนยอ่ะ
3: ทำไมครับ
1: เขาย่างกับเตาครับ

0: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ
1: ์ของขวัญไม่ใช่อะไรก็ได้แต่ต้องเลือกที่มีความหมายดีๆเลือกสกอตรังนกแท้ในทุกโอกาสขอให้คุณแม่มีแต่รอยยิ้มขอให้คุณประสบความสำเร็จขอให้มีความสุขขอให้เป็นปีที่สดใสเพราะของขวัญที่ดีคือการมอบสิ่งดีๆให้กันเลือกสกอต
2: พูดหลายๆก็พูดหลายๆล่ะ
3: อร่อยครับเนี่ย
4: เนสกาแฟโรบัสต้าใหม่อู้หู
5: หอมคั่วเข้มครบสูตรอร่อย
4: อร่อยไม่ต้องพูดเยอะ
5: ลองเลย
6: กินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บ
7: มีปัญหาสุขภาพเหงือกและฟันอีกแล้ว
8: ต้องคอลเกตเกลือสมุนไพรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรีย 99% พร้อมฟลูออไรด์สูงช่วยป้องกันฟันผุบอกลาปัญหาจุกจิ๊บในช่องปาก
9: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
10: แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
11: ไม่ไม
12: ่เวอร์กัส48กิโลได้ภัตตาคาร15กิโลได้หมู่บ้าน8กิโลได้ร้านอาหาร4กิโลได้อพาร์ตเมนต์แก๊สกระป๋องพกพาไปได้ทุกที่มีจำหน่ายแล้วที่ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านแก๊สหมดกดสั่งเวอร์กัส
13: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบักเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี้

0: อบไม่นับเพราะเกิดพิษ
1: คนละรอบไม่นับนะฮะ
2: ก็เลยชอบอาหารประเภทนี้
3: ใช่ครับ
2: แล้วก็เลยเปิดร้านชื่อว่า Blue Garden Restaurant and Bar
3: ใช่
2: อยู่ที่
3: อยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอเมืองครับ
2: นี่ที่มันเท่ตรงนี้
0: อ่ะท่านผู้ชมฟังฮะ
4: โอ้อยู่สุพรรณ
0: อยู่สุพรรณบุรี
4: ฮะโทษทีครับพี่ไม่อยากจะพูดเลยสุพรรณนะขออนุญาตขอโทษบ้านนอกนะ
2: บ้านนอก
4: บ้านนอกนะ
5: คุณเกิดที่ไหนนะ
4: อ่างทอง
3: ใกล้ๆก
2: ันท่านผู้ชมฮะร้านนี้ Blue Garden Restaurant and Bar อยู่ที่สุพรรณบุรีนะท่านผู้ชมแต่ด้วยความคิดของอัฐพันธ์เนี่ยเขาคิดว่าเราจะเปิดร้านเราจะทำอะไรขึ้นมาแล้วเอ๊ะทำไมเราไม่ทำให้มันดีไปเลยล่ะทำไมไม่ทำให้มันแตกต่างไปเลยทำไมเราไม่ทำให้ในพื้นที่นี้ถึงมันไม่มีเราทำให้มันมีขึ้นมาสินั่นความคิดเขาจริงๆนะครับเขาก็เลยคิดว่างั้นเขาทำร้านแบบนี้ดีกว่า
3: ใช่เพราะว่าสุพรรณเป็นที่แรกครับที่ทำแนวนี้
2: ใช่
3: ใช่ครับ
2: เขาก็เลยแบบเฮ้ยเท่เลย
5: เพราะผมก็ถามว่าขอบคุณนะที่มีแบบนี้ในสุพรรณเพราะสมัยเราเป็นวัยรุ่นเราไปสุพรรณแล้วเราไม่มีที่แบบนี้เลย
4: อำเภอเมืองแล้วป่ะป๊
2: อปใช่ครับอำเภอเมืองท่านผู้ชมครับร้านเขาขายอะไรบ้าง
3: ก็จะเป็นแนว
2: เพราะเวลาทำงานไม่ต้องมองเมียมัน

0: ก็เอามาจัดจานครับ
1: ครับนี่ท่านได้ข้าวแล้วได้ข้าวแล้ว
0: ครับ
1: คราวนี
0: ้ไข่ที่ดองไว้
1: ดองโชยุเราเองป่ะ
0: ใช่ครับดองเอง
1: ดองเองด้วย
0: ดองโชยุคร
1: ับ ไข่ดองโชยุ
0: ครับ
1: เสร็จแล้ว
0: เดี๋ยวเราเอายิ้นไอ้ลิ้นมาย่างกันนะครับ
1: ล่างย่างกับ
0: ย่างกับ
1: เตาถ่านครับท่านผู้ชมแล้วแต่ชอบนะ
0: ความสุกประมาณมีเดียม
1: มีเดียมแรร์มีเดียมแรร์ก็ได้มีเดียมก็ได้หรือถ้าเกิดว่าท่านชอบแบบให้มันมากก็เวลดันก็ได
0: ้
1: ท่านต้องบอกเอานะฮะแต่มันออกมาเป็นอย่างนี้ท่านผู้ชม
0: แล้วก็จัดจานครับ
1: จัดจาน
0: แล้วก็โรยพาเมซานชีสครับ
1: อีกครั้งนึง
0: ใช่อีกครั้งนึงครับตามด้วยข้าวโพดย่างเนยครับ
1: สุพรรณบุรีท่านผู้ชม
0: แล้วก็กระเทียมกรอบครับ
1: อืม
0: งาขาวครับ
1: ครับ
0: ใช่ครับแล้วก็ต้นหอมซอยนะครับ
1: ครับ
0: พริกครับแต่งหน้านิดหน่อยครับ
1: ครับ
0: พาสลีย์นะครับ
1: ใส่พาสล
0: ีย์แล้วก็ทานคู่กับจิ้มแจ่วที่เป็นจิ้มแจ่วโชยุครับ
1: ใช้น้ำโชยุทำแต่เป็นจิ้มแจ่วโชยุดูดิเสร็จแล้วข้าวผัดทรัฟเฟิลลิ้นบัวย่างครับท่านผู้ชมครับลิ้นบัวที่ใช้นี่เป็นใช้ส่วนโคนนะฮะเพราะมันจะนุ่มพอดีมันไม่เหนียวเกินไปถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: มันจะเป็นลักษณะ
0: ใช้ส่วนขาวๆครับ
1: นะฮะแล้วก็เวลาย่างให้ย่างกับเตาถ่านนะฮะมันจะหอมไฟหอมเตาถ่านขึ้นมาทรัฟเฟิลเนี่ยมันผสมกับพาเมซานชีสอ่ะมันจะเสริมกลิ่นซึ่งกันและกันมันจะได้ความหอมได้ความน่ารักมากๆเลยแล้วผัดกับข้าวซึ่งเขาเอาข้าวไปค้างคืนไว้แล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังเจาะไข่ดองซึ่งเขาดองเองด้วยนะแล้วกินลงไปแล้วมาตามด้วยลิ้นเอาลิ้นจิ้มไปในไข่แล้วจิ้มน้ำแจ่วเขาก็ได้นี่นะฮะมันจะได้อย่างหนึ่งเลยแต่น้ำจิ้มแจ่วเขาใช้โชยุทำ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นวิธีคิดจริงๆนะฮะอายุ34นะครับมีเมีย4คน
2: มีเมียคนเดียว
1: คนเดียวเหรอครับมีลูกกี่คนครับ
0: ลูก2คน
1: ลูก2คนแล้วนะผมพูดผิดมั้ยฮะคนโต4ขวบ
2: อ๋อคน
1: ที่ว่า4คือแต่ว่า
2: โอ้โห
1: คนโต4ขวบผู้ชาย
0: ใช่ครับผู้หญิงครับ
1: ผู้หญิงแล้วคนเล็ก
3: 1ขวบ
0: 1ขวบครับผู้ชายครับ
1: 2คนแล้ว
2: เมื่อกี้ถ้าดูวงจรปิดแบบภาพสโลว์นะภาพของป๊อปจะเป็นอย่างเงี้ยคุณมีเมีย4คน
1: โหไม่ขนาดนั้น
3: อันนี้ฮะ
1: มันจะตัดเลี่ยนนี่นี่นี่
3: ไข่ดอง
1: วุ้ยแต่คุณกินสักใบเลยเหรอในคำเดียวเลยเหรอโอ้เก่งอ่ะคุณน้องครับเชิญเลยครับ
2: ในจานนี้นะครับตัวทรัฟเฟิลเพจเนี่ยเป็นตัวนำทางของกลิ่นทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ตัวข้าวกับพาเมซานเนี่ยตามมาติดๆเลยตอนแรกยังกังวลว่าตัวพาเมซานที่ใส่สองรอบเนี่ยมันจะมากลบตัวทรัฟเฟิลปรากฏว่าไม่เลยฮะแล้วมันดีมากเพราะกลิ่นทรัฟเฟิลมันนำทางปั้งคุณได้เคี้ยวลิ้นที่เขาหั่นมาหนาแล้วย่างมาพอดีแล้วเขาหมักลิ้นกับการทำการย่างมันเหมือนเนื้อแดดเดียวอ่ะเพราะฉะนั้นมันแบบหอมอร่อยมาก
1: เฮ้ยคุณกินไอ้นี่ก่อนข้าวโพดขอนิดเดียวแม่งคุณยกขึ้นมามือเนี่ยร่างกายดูเฮ้ยผมไม่รู้เข้ามาจากไหนอ่ะ
0: เป็นข้าวโพดหวานนะครับ
1: เออ
2: โอ้โหข้าวโพด
1: หวานมากนะ
2: ดีมากหวาน
1: แล้วก็รู้สึกว่าเขาย่างกับเนยด้วย
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมฮะสงสัยจะทำเนยหล่นลงไปเขาไม่ใช่ตั้งใจ
2: อันนี้ดีมาก
3: เขาย่างไม่ใช่ย่างกับเนยอ่ะ
1: ทำไมครับ
3: เขาย่างกับเตาครับ
1: อาผิดอาไม่ได้อยู่อะไรปักอะไรนะปักเซ
2: ปักกล้องเลย
1: ปักเซท่านผู้ชมครับเวลาได้ยินเชื่อผมนะฮะโทรทัศน์ท่านไม่ได้เสียนะฮะเขาอยู่ปักเซจริง
2: ๆมาช่วย
3: เต้ย
1: เออครับเป็นไงครับ
3: โอ้โห
1: ผู้ชมครับเชื่อจริง
3: อันนี้ต้องบอกป๊อปอย่างว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนแถบนั้นเพราะว่าหนูอยู่อ่างทองครับก็ใกล้กับสุพรรณบ้านพี่เมืองน้องหนูบอกทุกคนเฮ้ยป๊อปเป็นคนที่ตั้งใจทำแล้วหนูเชื่ออร่อยผู้ชมมั่นใจได้เลยว่าอร่อยถ้าไม่อร่อยออก

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: แฮปปี้ช้อปปิ้งความสุขสั่งได้สวัสดีค่ะคุณผู้ชมออเธอร์หวานเฉียบก็ชีวิตมันติดหวานนะคะคุณพ่อคุณแม่คะใครที่ชอบกินหวานติดหวานขาดหวานไม่ได้ใจมันจะขาดคุณผู้ชม วันนี้ลองเปลี่ยนมาเป็นความหวานแบบธรรมชาติด้วยมหาสุขน้ำพึ่งป่าเดือน5กันดีกว่าค่ะเพราะว่าของเขานี่นะคะเป็นสินค้าที่ได้รับรางวัลโอท็อปจากทางภาคใต้มาด้วยเป็นน้ำพึ่งป่าแท้ที่1ปีจะมีการเก็บเกี่ยวแค่ครั้งเดียวและเราก็สามารถรังสรรค์น้ำพึ่งป่าเดือน5ของเราเป็นเมนูเครื่องดื่มได้สารพัดเมนูหรือจะเอาไปผสมขนมหวานหรือว่าอาหารคาวโอ้โหเอ่ยใดได้หมดเลยค่ะวันนี้เราอยู่กับผู้รู้ลึกและก็รู้จริงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำพึ่งนะคะไปพูดคุยกับเธอกันดีกว่าเพราะว่าเธอคือเจ้าของแบรนด์มหาสุขน้ำพึ่งป่าเดือน5ของเราต้อนรับพี่ออยค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชม
1: ยังไงไหนเล่าสิคะว่าน้ำพึ่งป่าเดือน5ของมหาสุขมีที่มาที่ไปยังไงคะ
2: น้ำพึ่งที่ได้รับความนิยมแล้วก็เรียกได้ว่ารสชาติหอมหวานละมุนอร่อยและ1ปีมีเพียงแค่ครั้งเดียวนั่นคือน้ำพึ่งป่าเดือน5นั่นเองค่ะเพราะว่าการเก็บเกี่ยวของเขาอะค่ะคือเขาจะเริ่มตั้งแต่ต้นปีดังนั้นเนี่ยเขาจะเก็บในช่วงของฤดูแรงนะคะทำให้ได้ความเข้มข้นนะคะหอมหวานละมุนฟุ้งดอกไม้ป่าแต่เอกลักษณ์ค่ะของน้ำพึ่งป่าเดือน5มหาสุขของเราสีเหลืองทองอัมพันธ์ได้รับรางวัลโอท็อปนะคะและวันนี้นำน้ำผึ้งนะคะจากแหล่งชุมชนของฟาร์มนะคะคุณภาพดีของแท้ความโดดเด่นของเขาคือเข้มข้นหนืดแต่ความชื้นต่ำเห็นไหมคะคุณผู้ชมคะนี่ทุกหยดของน้ำผึ้งจะใสและไม่มีตะกอนด้วยและวันนี้ขออนุญาตชิมให้ดูด้วยในรายการว่าเป็นอย่างไรคุณผู้ชม
1: พี่ออยพี่ออยทานหนึ่งช้อนเต็มเลยคุณผู้ชม
2: อร่อยมากหอมมากเหมือนเราอยู่ในที่กลางดอกไม้ของป่าเบญจพรรณมันสดชื่นมาก
1: คุณผู้ชมเป็นเหมือนกันไม่ไหวแล้วขอชิมหน่อยได้ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: โอ้ความใสของเนื้อเขาเนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้ยเอาล่ะทีนี้คงต้องชิมแล้วแหละคือต้องบอกว่ามันหวานแบบอิ่มความสุขไม่ได้หวานแหลมไม่ติดเปรี้ยวที่ปลายลิ้นเลยนี่มันคืออรรถรสเลยคุณผู้ชมคะน้ำผึ้งป่าแท้ๆแบบนี้นะไม่ได้มีมากันบ่อยๆโปรโมชั่นแบบปังๆต้องเข้าแล้วไหมคะพี่ออยคะ
2: ใช่แล้วค่ะวันนี้เลยจัดโปรโมชั่นให้แบบสุดพิเศษเลยนะคะกับน้ำผึ้งป่าเดือน5คุณภาพดีการันตีโดยแบรนด์ของมหาสุขปกติแล้ว1ขวดขนาด 1,000 ml ราคา590บาทค่ะสั่งซื้อเซตสุดคุ้ม2ขวดตอนนี้เฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามารับเพิ่มไปเลยทันทีนะคะอีก1ขวดค่ะจัดหนักจัดเต็มไปเลยทันทีจุกๆ3ขวดค่ะคุณฝน
1: คุณออยค่ะคุณออยมาเปิดตัวกับคุณพ่อคุณแม่ทั้งทีแบบนี้มันต้องมีของแถมเพิ่มอีกสักหน่อยได้ไหมคะ
2: ได้เลยค่ะเปิดตัวโปรปังวันนี้นะคะรับเพิ่มไปเลยละกันกระเป๋าผ้ามหาสุขนะคะไซส์ใหญ่จัมโบ้ใส่ได้3ขวดเลยแถมเพิ่มเติมนี่คือพัดลมตั้งโต๊ะพกพาชาร์จ USB ยืดผลได้อีก1ตัวไปด้วยค่ะจัดหนักจัดเต็มเซตนี้5ชิ้นนะคะราคาปกติแล้วอยู่ที่ 2,350 บาทนะคะวันนี้จัดโปรโมชั่นพิเศษเหลือเพียงแค่990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นค่ะสั่งซื้อวินาทีนี้จัดส่งฟรีทั่วทั้งประเทศไทยโทรเลยนะคะ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้นะคะที่ line @

0: อยู่แล้วผมพูดไม่เก่งอย่างนั้นนะอย่าไปเชื่อเลยแล้วก็ผมคิดว่าทำไมมันวิธีการมันเริ่มแบบไม่เข้าท่ากันทุกวันไม่เข้าใจนะครับอันนั้นเชื่อถือไม่ได้เลยนะฮะไม่เคยพูดไม่มีเปิดด่านไม่มีเปิดด่านแน่นอน
1: ยืนยันว่าไม่เปิดด่านแน่นอนค่ะส่วนเรื่องที่ไทยยื่นขึ้นทะเบียนโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน3หลังที่จังหวัดสุรินทร์ไปแล้วนะคะทำเอากัมพูชานั่งไม่ติดเลยฮุนเซนอดีตผู้นำกัมพูชาโพสต์แถลงการประท้วงไม่ยอมรับการขึ้นทะเบียนของฝ่ายไทยสมเด็จฮุนเซนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของทางกัมพูชาได้ส่งหนังสือประท้วงระบุว่ากระทรวงวัฒนธรรมและศิลปกรรมของกัมพูชาประท้วงอย่างรุนแรงและปฏิเสธอย่างหนักแน่นต่อการตัดสินใจของกรมศิลปากรไทยในการขึ้นทะเบียนกลุ่มปราสาทตาเมือนและโบราณสถานอื่นๆที่ตั้งอยู่ตามแนวชายแดนและอยู่ในเขตอธิปไตยของกัมพูชาพร้อมชี้ว่าการดำเนินการฝ่ายเดียวนี้ผิดกฎหมายค่ะเป็นโมฆะไม่มีผลทางกฎหมายและไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานแสดงอธิปไตยเหนือดินแดนหรือเป็นเครื่องมือในการกำหนดเขตแดนได้พักกันครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ
2: แผลในปากอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้ชีวิต
3: เป็นอีกหนึ่งข่าวเที่ยวนะคะ
2: มีแผลในปากและลิ้นหมวยใช้ยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนแก้แผลในปากและลิ้นยาต่อคอซานจิน4กว่าส่วนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ
4: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
5: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
6: น่ารักแม่มากนะ
7: เป็นนี่แบบดินพ่อหางหมู
8: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
9: ทีเด็ดลูกนี่
10: พ่อไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหม
11: นี่แก้มจะมาสงสัยอะไรพ่อเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยเจ้านายเขาให้พ่อมาไว้ป้องกันตัว
10: นั่นเข้าไปบ้านหลังนู้นมาเหรอลูก
12: ครับที่จริงบ้านเราก็มีรถหลายคันนะถ้าน้ำจะหัดขับหรือเอาไปใช้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่น
13: ผมยินดีมารับมาส่งครับ
14: น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์15:10 น
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
1: ท่านผู้ชมคืบหน้าอาการของนายหมิงเฉินซันผู้ต้องหาชาวจีนที่ครอบครองอาวุธสงครามจำนวนมากล่าสุดมีแถลงจากกรมราชทัณฑ์ออกมานะคะบอกว่าตอนนี้ทางโรงพยาบาลต้องล้างท้องเพราะว่าไปเจอของเหลวที่อยู่ในกระเพาะอาหารค่ะนี่เป็นแถลงการฉบับที่2ของกรมราชทัณฑ์ระบุว่าอาการของหมิงเฉินแพทย์สันนิษฐานว่ากินยาประจำตัวเกินขนาดแพทย์ได้ล้างท้องฉีดต้านพิษให้แล้วอาการล่าสุดเริ่มขยับตัวมีปฏิกิริยาตอบสนองดีขึ้นแต่ยังต้องใช้เครื่องช่วยหายใจและให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกส่วนผลการตรวจพิษในเลือดกำลังตรวจสอบคาดว่าน่าจะรู้ผลในช่วงวันศุกร์นี้ขณะที่ความคืบหน้าทางคดีพบความเชื่อมโยงชัดเจนว่านายหมิงเฉินซันไปเกี่ยวโยงกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในกัมพูชาและจากหลักฐานยังไม่พบข้อบ่งชี้ว่าเครือข่ายนี้มีเป้าหมายเข้ามาก่อวินาศกรรมในประเทศไทยส่วนการขยายผลล่าสุดมีผู้ต้องหาเพิ่มอีก5คนรวมนายหมิงเฉินเข้าไปด้วยก็เป็น6คนค่ะคาดว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมต่อไปส่วนกลุ่มผู้เสียหายของช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบนะคะไปสร้างไปทำสัญญาขอให้มาสร้างบ้านให้ก็เบี้ยวค่ะนัดมาไกล่เกลี่ยกันที่สคบผู้เสียหาย40กว่าคนก็ต้องรอเกอร์ล่าสุดกลุ่มผู้เสียหาย20คนเข้าไปร้องกองปราบขอให้ดำเนินคดีกับช่างหนึ่งหวานเจี๊ยบอย่างผู้เสียหายรายนี้นะคะขายที่ดินจะเอาเงินมาสร้างบ้านให้กับพ่อแล้วพ่อเป็นผู้พิการด้วยสูญเงินไป 950,000 บาทได้เพียงมาแค่เทคานได้มาแค่โครงเหล็กที่มันเริ่มผุพังจากสนิมแล้วด้วยฟังผู้เสียหายดูค่ะ
16: ตอนนี้นายาไม่มีอะไรเลยค่ะนายาต้องอยู่โรงรถกับพ่อพิการนะคะท่านนายาไม่เหลืออะไรแล้วเงิน 950,000 ของนายาที่นายาได้ขายที่นามาเพื่อทำบ้านนายาเอาให้ช่างหนึ่งไปหมดเลยค่ะตอนนี้นายาไม่เหลืออะไรแล้วนะคะ

0: นับสนุนโดยน้ำปาระแม่บุญล้ำเจลกันแดดทานตะวันจากจุฬาเฮิร์บเครื่องปรับอากาศแคเรียคอปเปอร์ไอออน
1: เรื่องคดีลุงไปตามมาให้แล้วนะ
2: ขอบคุณมากครับ
1: มีอะไรวันหลังบอกลุงได้เลย
2: ได้ครับลุง
3: สวัสดีค่ะ
2: บ่ายนี้มีพรีเซนต์งานเตรียมพร้อมหรือยังครับ
3: เรียบร้อยค่ะนี่น้ำมาค่ะจังหวะคุณฟ้าคุยกับคุณอดิตหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับคุณลุงก็ฝากมาบอกว่าถ้าคุณน้ำมีอะไรอยากให้ช่วยเรื่องคดีก็บอกได้เลยนะครับ
3: อ๋อคุณฟ้าเล่าเรื่องคดีให้คุณอดิตฟังด้วยเหรอคะ
2: อ๋อใช่ครับพอดีคุณลุงเขาเห็นแผลก็เลยคุยกันยาวเลยแล้วคุณลุงเขาก็บอกว่าเขาติดตามสกู๊ปข่าวที่คุณน้ำไปออกด้วยนะครับ
3: อ๋อเออคุณฟ้าคะเย็นนี้หลังเลิกงานว่างไหมคะน้ำอยากชวนคุณฟ้าไปช่วยเลือกของขวัญวันเกิดให้น้องเดียค่ะ
2: คุณน้ำจะไปงานวันเกิด
3: ค่ะ
2: มันจะไม่เป็นไรหรอครับ
3: ไม่น่าเป็นไรนะคะตั้งแต่กลับมาไทยน้ำก็เจอแต่งานวันเกิด
2: ให้ผมไปเป็นเพื่อนไหมครับ
3: ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าน้ำเองก็น่าจะแค่แวะไปให้ของขวัญแล้วก็กลับเลยแต่ว่าตกลงเย็นนี้คุณฟ้าไปด้วยกันนะคะ
2: ได้ครับไว้เดี๋ยวซื้อของขวัญให้น้องเดียเสร็จไปทานอาหารกันไหมครับผมทำการบ้านมามีร้านอาหารญี่ปุ่นเปิดใหม
3: ่นี่เอาของกินมาล่อน้ำค่ะ
2: จะได้ผลไหมล่ะครับ
3: ดีค่ะถ้างั้นเราไปแผนกของเล่นกันก่อน
2: ครับ
3: คุณฟ้าเร็วไปค่ะเฮ้ยอันนี้น่ารักมากเลยค่ะตัวนี้ก็น่ารักสีชมพูอันนี้ก็น่ารัก
2: เด็กหญิงชลาลัยอย่าเพิ่งเล่นนะครับซื้อของขวัญให้เด็กหญิงเดียก่อน
3: เด็กชายฟ้าคามคะเราแวะเล่นได้นะคะเด็กหญิงชลาลัยไม่ฟ้องครูหรอกค่ะไปหาก็ได้ค่ะ

0: พอดีคุณน้ำให้ผมมาช่วยเลือกของขวัญให้น้องเดียนะครับ
1: น่ารักจังเลยค่ะขอบคุณนะคะที่ตั้งใจเลือกของขวัญให้น้องเดียแล้วคุณฟ้าตกลงว่างไปงานไหมคะเห็นไม่ตอบไลน์เก๋

0: คุณฟ้าจำที่น้ำเคยบอกว่าน้ำรู้สึกไม่โอเคถ้าพี่น่านจะจีบผู้หญิงคนอื่นเพราะว่าน้ำห่วงได้ไหมคะ
1: จำได้ครับ
0: ตอนนี้น้ำพยายามเปิดใจแล้วนะคะถ้าพี่น่านจะคบกับคุณเก๋จริงๆน้ำก็จะไม่ยุ่งวุ่นวายกับความรักของพี่น่านค่ะ
1: ตอนนี้คุณน้ำอาจจะยังไม่ค่อยชินนะครับแต่เดี๋ยวต่อไปก็จะดีขึ้นเรื่อยๆถ้าตอนนี้คุณน้ำไม่ได้โฟกัสคุณน่านจะหันมาโฟกัสผมแทนก็ได้นะครับ
0: ค่ะ
1: อยากเข้าไปดูไหมครับ
0: ไม่เป็นไรค่ะไปกันดีกว่าค่ะ

0: จึงมุ่งมั่นพัฒนา K-Beauty Innovation ให้ผิวคุณดูสวย glow แบบสาวเกาหลี
1: โรเจอร์คิสเซอร์ส้นเท้าเซล
0: นวัตกรรมจากเกาหลีเพื่อผิวคุณ
2: ผมยังเป็นพี่มอสอยู่ในวงการ
3: แพนก็ยังเป็นน้องแพนอยู่ค่ะ
2: เพราะเราปิดผมขาว
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลค่ะใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: เปลี่ยนลุคให้ดูหนุ่มสาวขึ้น
3: ด้วยโอเคเฮอร์เบิลสิคะ
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิล
5: สนับสนุนโดยโตโยต้าไฮลักซ์

0: ฉันตรวจสอบสเปคสัญญาก่อสร้างออฟฟิศใหม่กับสเปคจริงที่ใช้ก่อสร้างมันไม่ตรงกันน่ะแกเป็นคนรับผิดชอบโครงการนี้ทั้งหมดเห็นอะไรผิดปกติบ้างไหม
1: ฉันเคยเช็คดูแล้วไม่เจออะไรเลยครับ
0: เหรอ
1: มันไปพลาดตรงไหนวะแกสงสัยฉันเหรอ
0: เฮ้ยฉันจะไปสงสัยแกได้ยังไงฉันสงสัยเอดีกรุ๊ปต่างหากฉันว่าคงทำมาหลายโครงการแล้วฉันตั้งใจว่าจะให้คนตรวจสอบนะคิดว่าน่าจะมีอีกหลายโครงการที่เอดีกรุ๊ปเคยรับผิดชอบฉันคิดว่าน่าจะมีทุจริตแต่ยังไม่มีใครจับได้มากกว่า
1: แกจะทำยังไงต่อเนี่ย
0: ก็ตั้งใจว่าจะเอาเอกสารเนี่ยเข้าที่ประชุมบอร์ดบริหารแล้วก็ให้ระงับโครงการก่อสร้างไว้ก่อนหาข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามันมีหลักฐานแล้วก็ฉันจะเล่นมันทั้งแพ่งทั้งอาญาเลยแล้วถ้าโครงการไหนที่ฉันรู้จักฉันก็จะช่วยดำเนินการด้วย
2: ไอ้โชติมันจะเอาหลักฐานการทุจริตออฟฟิศใหม่เข้าที่ประชุมบอร์ดกลางอาทิตย์นี้แล้ว
3: มันกำลังจะทำให้เราเป็นหมดผมจะสั่งเก็บมันทั้งครอบครัว
2: แต่ครอบครัวชนไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะ
3: แล้วคิดว่ามันจะเก็บเรื่องนี้ไว้คนเดียวหรือไงเมียมันก็ต้องรู้เรื่องด้วยเผลอๆมันฝากหลักฐานไว้ที่เมียมันด้วยซ้ำสู้จัดการให้หมดทีเดียวมันจะได้จบอีก3วันจะเป็นวันเกิดลูกสาวมันผมจะให้คนลงมือวันนั้น
2: แต่ผมกับครอบครัวก็ต้องไปงานนั้นนะ
3: งั้นก็ดีสิคุณก็จัดฉากว่าคุณบาดเจ็บตำรวจจะได้ไม่สงสัยคุณถ้าคุณไม่ทำตามที่ผมบอกผมก็ไม่รับรองความปลอดภัยของลูกเมียคุณ
4: ไอ้คมชาญมันพยายามส่งหลักฐานให้ชลาลัยถ้าเรื่องถึงตำรวจเมื่อไหร่ผมไม่ปล่อยครอบครัวคุณไว้แน่

0: ้ยคุณฟ้าคะเลยบ้านแล้วค่ะ
1: ขอโทษครับ
0: แป๊บนึงนะคะเจอไหมคะว่าไงคะตกลงหาเจอหรือเปล่าไม่เจอ
2: ผมมีเรื่องจะคุยกับนาง
0: ก็เลยต้องมาหาถึงบนห้องคงจะเป็นธุระสำคัญมากใช่ไหม
2: ถ้าจะกวนภาษานี่ออกไปเลยดีกว่านะ
0: คุณนั่นแหละที่ต้องออกไปนี่มันห้องส่วนตัวของน้ำนะคุณไม่มีสิทธิ์มารื้อค้นโดยที่ไม่ขออนุญาตจากเจ้าตัวก่อน
2: อย่ามาหาเรื่องได้ไหมผมขี้เกียจทะเลาะกับคุณปวดหัว
0: อย่ามายุ่งกับห้องของน้ำอีกนะคะระวังว่าฉันจะทนไม่ไหวเราต้องคุยกับน้ำในเรื่องที่คุณเคยทำ
2: ลองดูไหมล่ะลองให้ผมพูดความจริงเรื่องนั้นกับน่านบ้างดีไหมผมก็อยากรู้เหมือนกันว่าน่านเขาจะรับได้หรือเปล่า
0: คุณพงษ์คุณอยากพูดอะไรคุณพูดมาเลยดีกว่า
2: ทนไม่ได้ก็เงียบไปเลยดีกว่าถ้าคุณเห็นว่าสิ่งที่ผมทำเนี่ยมัน

เลวนักก็อย่ามายุ่งเรื่องของผมใช้เงินเงียบๆไปอย่างเงี้ยดีแล้วหุบปากให้สนิทเรื่องของผมแล้วผมก็จะหุบปากเรื่องของคุณเหมือนกัน

0: ผิวแก่ช่วยจัดการด้วยเทคโนโลยีเอกสิทธิ์เฉพาะจากโรจูคิสช่วยลดเลือนริ้วรอยและจัดการปัญหาผิวครบทั้ง6มิติหน้าตาคอพี่หนุ่มต้องโรจูคิสเท่านั้น
1: เดี๋ยวซีนต่อไป
2: กลิ่นปากหมา
3: ขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิ้ลแอคชั่นยาสีฟันสุดลิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากลิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
4: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ฟูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล

0: ค่ะเช่นสารสกัดเลติโนลมากถึง 1% สารสกัดแอลไพน์วิลโลเฮิร์บสารสกัดเซโลไมด์และสารสกัดอื่นๆอีกมากมายส่วนผสมมาจากธรรมชาติไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อผิวกลิ่นหอมเนื้อครีมนุ่มซึมซับเร็วไม่กองหน้าผิวไม่เหนียวเหนอะหนะใช้งานง่ายแค่กระปุกเดียวตอบโจทย์ทั้งกลางวันและกลางคืน
1: ดูแลผิวหน้าด้วยครีมล็อกยางแบบออนนะคะ
2: ครีมบำรุงผิวหน้าล็อกยางปกติ1กระปุกราคา 1,500 บาทโปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อตอนนี้2กระปุกเฉพาะ100สายแรกที่โทรเข้ามาตอนนี้แถมฟรีอีก1กระปุกสุดคุ้มจัดเต็มให้มากถึง3กระปุกยังไม่หมดด่วนสุดๆวินาทีนี้เท่านั้นแถมเพิ่มล็อกยางไบออนอโนไฮ

0: าทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นสั่งซื้อตอนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศโทรเลย02-161-3233ย้ำ02-161-3233หรือแอดไลน์มาได้ที่ line at happycs3
1: คือเอาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าพอมายืนตรงนี้เราไม่คิดว่าพี่ออนจะมีปัญหาผิวแต่ก่อนหน้านี้มี
2: พี่ออนพูดอย่างนี้ดีกว่าค่ะพอวัยเราเพิ่มมากขึ้นตั้งแต่อายุ38เป็นต้นไปเนี่ยพี่ออนว่าปัญหามันเริ่มมา

0: ไม่สะอาดพอเรามีช้อนตักปุ๊บเนี่ยมันก็จะเป็นการยืดอายุของครีมของเราด้วย
1: อันนี้ดีเนาะยิ่งใช้ก็ยิ่งแบบว่าไม่มีความเสื่อมของเนื้อครีมมาดูกันที่กระปุกกันบ้างค่ะตัวกระปุกเนี่ยเป็นกระปุกแก้วสีชมพูสวยคุณผู้ชมมาพร้อมกับฝาสีทองพอเปิดมาปุ๊บอย่างที่พี่ออนบอกไปว่าเนื้อครีมเนี่ยเป็นสารสกัดที่เข้มข้นก็จริงแต่เนื้อครีมดูเห็นไหมคะไม่มีเหลวแล้วเหนอะหรือเปล่าอ่ะพอขอลองนะป้ายเลยปึ้งขึ้นมา
0: ใช้มือป้ายเลยจะได้เห็นเลย
1: ความรู้สึกแรกก็คือรู้สึกเย็น
0: ใช่ค่ะ
1: รู้สึกได้เลย

0: น้ำไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่น้ำตามสบายดีกว่าสวัสดีค่ะคุณเก๋
1: สวัสดีค่ะคุณน้ำสวัสดีค่ะคุณน่าน
2: สวัสดีครับ
1: ขอบคุณที่มาร่วมงานวันเกิดของเดียนะคะนี่ตกลงคุณฟ้าครามไม่ได้มาหรอคะเพราะว่าถ้ามาเนี่ยคงเห็นยืนอยู่ข้างๆคุณน้ำแล้ว
3: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
4: ภูเขาไฟลาวา
3: Formos Omega Smart Super Go
5: ดอกเบี้ยถูกที่สุดของค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสมัครวันนี้ถึง30 มิถุนายน 2569
6: ทำไมถึงชอบใช้เทพไทยครับ
7: ปากสะอาด
8: เพราะมีสมุนไพรหลายชนิด
9: ดีต่อเหงือกและฟัน
7: รสดีใช้ง่าย
8: ช่วยลดคราบฟันช่วยลดกลิ่นปาก
9: หลอดหนึ่งใช้ได้ตั้งนานไม่แพงครับ
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดไม่รสอ่อนโยน Fresh Food Fresh Mint
10: จานผัดจานหมักต้องแม็กกี้ฝาเหลืองผัดกลมกล่อมฝาเขียวหมักข้าวเนื้อหอมอร่อยถึงรสต้องแม็กกี้
11: คุณโดนมาเหตุอะไรผลกันนะ
12: ครั้งนี้ทางกายภาพนะครับหนักสุดแต่ยังไม่ใช่จุดที่รู้สึกว่าใกล้ตายที่สุด
13: คุยแฟนมั้ยเนี่ย
14: มีคนคุยเฉยๆ
15: คุยนานเงา
16: อยู่ในวงการป่ะ
17: เรื่องร้อนตอนบ่ายลุงกินโต
18: ๊ะไอ้ยังมายืนเฝ้าฉันหรอกยังไงฉันก็หนีออกไปทางชุดนี้ไม่ได้อยู่แล้ว
19: ผมไม่ไว้ใจคุณหรอก
18: ไอ้จะยืนเฝ้าก็เฝ้าไปทำตัวเป็นหมาเฝ้าหน้าสว่าง
20: ฉันตายเนี่ยนายจะบอกฮารินว่าไง
21: ก็บอกว่าตายไง
22: คุณเป็นผู้ชายที่สมบูรณ์แบบแบบที่ผู้หญิงคนไหนๆก็อยากจะเป็นคนพิเศษ
23: ละครฮิตเสาร์อาทิตย์จำเลยรักเสาร์อาทิตย์ 8:45 น.
24: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
25: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
26: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูและมันคงจะดีถ้าป้ากลับมาได้ไม่อยู่ตรงนี้

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: ไม่ว่าเจนไหนก็จอยด้วยกันได้แค่มีดีเซเว่นกาแฟกระป๋องดีเซเว่นหรือกาแฟ3 in 1ดีเซเว่นและชาดีเซเว่นดีเซเว่นดีเข้มโดด
2: จนยาสุดท้าย
3: สนับสนุนโดย Protex Icy Cool Ford Ranger
4: ค่ะงานสวยมากเลยนะคะน้องเดีย
5: ขอบคุณค่ะ
4: นี่ Happy Birthday นะคะ
5: ขอบคุณค่ะ
4: ของขวัญจากน้าน้ำค่ะแล้วนี่ก็ของน้าฟ้านะคะ
5: ขอบคุณค่ะแล้วน้าฟ้าไม่มาเหรอคะ

0: น้องเดียมากเลยนะคะ
1: ต้องยกความดีความชอบให้กับคนที่ช่วยเลือกด้วยครับ

0: ไม่เป็นไรค่ะน้าไม่เป็นไรค่ะ
1: น้าไม่เป็นไรค่ะน้าไม่เป็นไรนะคะ
2: ขอโทษนะคะคือเก๋ไม่รู้ว่าคุณน้ำกลัวเสียงพลุกระดาษด้วยคุณน้าอนุสักกำชับเรื่องลูกโป่งกับเก๋แล้วแต่พลุกระดาษเพื่อนน้องเดียเตรียมกันมาเองนะคะ
3: ไม่เป็นไรครับคุณเก๋เด็กๆคงอยากจะสนุกกันนะครับแต่น้ำก็โอเคขึ้นแล้วใช่ไหมคะ
0: น้ำไม่เป็นไรแล้วค่ะน้ำขอไปเข้าห้องน้ำก่อนนะคะไม่เป็นไรค่ะพี่น้าน้ำไปเองได้ค่ะ

0: ดีครับ
1: ใช้รู้ใจเหมือนกันใช่ไหมคะถ้าเต็ม5นั่นหงุดหงิดเท่าไหร่คะ
0: 4.7 ได้ครับแล้วของคุณล่ะครับ
1: อันนี้เต็ม5เลยค่ะ
0: 4.7 กับ5เนี่ยไม่ต่างกันเลยนะครับ
2: เพราะคุณรู้ว่าจิงโจ้จะเอาความหงุดหงิดไปเหลือแต่ความประทับใจในการเคลม 4.7 ที่ได้ไม่ต่างจากคะแนนเต็ม5รู้ใจประกันภัย
3: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมอง wow. แล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด์

0: ไปหาอาลามค่ะกินเยอะๆนะคะสบายตัวขึ้นไหมคะ
1: ดีขึ้นเยอะเลยครับ
2: น้ำ
1: สวัสดีครับคุณนัน
2: นัดกันมาเหรอ
3: น้ำไม่ได้นัดกับคุณฟ้านะคะคุณฟ้าตั้งใจมาเซอร์ไพรส์เด็กๆค่ะ
2: แต่พี่ว่าเขาตั้งใจมาเซอร์ไพรส์น้ำมากกว่านะ
1: พูดแบบนั้นก็ถูกครับ
2: น้ำกลับเข้าไปในงานดีกว่านะส่วนคุณเซอร์ไพรส์เสร็จก็กลับไปได้แล้ว
1: ผมยังกลับไม่ได้ครับเพราะผมยังไม่เสร็จธุระคุณน้ำ
3: พี่นานคะ
1: ผมว่าคุณน่านอย่าทำแบบนี้เลยครับมันไม่แฟร์คุณน้ำ
2: คุณไม่มีสิทธิ์มาบอกว่าผมต้องทำตัวยังไง
1: ถ้าจะพูดเรื่องสิทธิ์คุณก็ไม่มีสิทธิ์ห้ามคุณน้ำไม่ให้มาคบกับผมเหมือนกันคนที่มีสิทธิ์ตัดสินใจคือคุณน้ำคนเดียวเท่านั้น
2: น้ำอยากคบกับมันเหรอ
1: คุณน้ำไม่ต้องตอบหรอกครับไว้คุณน้ำค่อยตอบผมตอนเราอยู่ด้วยกันสองคนเพราะมันเป็นเรื่องของเราสองคนพี่ชายคุณไม่เกี่ยว
2: ทุกเรื่องของน้ำคือเรื่องของผม

0: น้ำขอโทษนะคะที่ลากคุณฟ้าเข้ามาเกี่ยวด้วยเดี๋ยวเราแยกกันตรงนี้เลยก็ได้ค่ะ
1: คุณน้ำครับผมจริงจังนะครับ

0: และเต็มอิ่มกว่าที่3 plus กับเวอร์ชั่นจัดเต็มดีเทลแน่นดูจบครบเรื่องได้ทันทีไม่ต้องรอข้ามวันได้ที่3 plus
1: ส่วนใหญ่รุ่นใหญ่เขาจะมีปัญหาเรื่องอะไรบ้างฮะการนอนครับ
2: มีหลากหลายมากแต่ว่าที่พบบ่อยเนี่ยฮะคือโรคนอนไม่หลับ
3: หลับเลย
4: อายุมากขึ้นแล้วทำไมมันต้องนอนไม่หลับ
2: ก็เนื่องจากการ
5: นอนมาเยอะแล้ว
6: ได้เห็นคนที่ฉลาดนักฉลาดนะโง่ขึ้นมานะรู้สึกดีจังเลย
7: ฉันคือคนเดียวที่รักแกแกตอบแทนฉันด้วยการอคตัญญู
8: ชาตินี้เราอย่าได้เจอกันอีกเลยนะแม
9: ่ความรักของครอบครัวบัดซบแบบเนี้ยกูชอบ
10: สายรักสายเลือดพฤหัสบดี 19:00 น.ตอนจบ
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
12: ไลแคนกำลังสร้างพลังแห่งความซ่าสุด
13: ๆ Confidence
14: Dream
15: Style
16: สารพัดทองกุ๊กกิ๊ก
17: และต้องไม่ลืมความซ่าสุด
18: ๆและนี่แหละความซ่าแบบไลแคน
19: เทหมดใจให้ความซ่าใส่คัชช่าซ่าสุด
20: ๆ plus speed ให้สุดด้วย Wi-Fi 7ขยายช่องสัญญาณความเร็วให้พร้อม fast กันทั้งบ้านจะชอบกี่ชิ้นหรืออีกกี่คิว plus speed ให้สุดแรงทะลุแบบ super fast plus 7 plus pro สุดคุ้มกับ smart soundbar ถึง31พฤษภาคมนี้สมัครเลย
21: ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
22: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
23: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิล
24: คุณน้ำครับคือผมขอโทษที่ผมกดดันคุณน้ำผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดแบบนั้นนะครับผมไม่น่าพูดแบบนั้นเลยผมขอโทษครับคือผมรู้ครับว่าผมเห็นกับตัวแต่ผมอยากให้เรื่องระหว่าง

0: คุณน้ำคุณน้ำครับ
1: คะ
0: เขาบอกว่าจะช่วยดักฝันร้ายนะครับผมอยากให้คุณน้ำเก็บไว้จะได้นอนหลับฝันดีไม่ฝันร้ายถึงเรื่องที่เกิดขึ้นวันนี
1: ้ขอบคุณคุณฟ้ามากเลยนะคะขอบคุณสำหรับสร้อยเส้นนี้

0: อย่ามายุ่งกับคนในบ้านนี้เด็ดขาดไม่งั้นมึงตายลูกผมชื่อกุบินตาทำงานอยู่ที่โรงแรมเซปเทมเบอร์ขยันซะด้วยกลางคืนก็ไปทำงานที่ผับแถมกูยังจำชื่อผับได้ทุกร้าน
1: มึงอย่ามายุ่งกับลูกกู

Ah!

0: ค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลา
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่เรื่องเด่นเย็นนี้พุธที่13พฤษภาคม2569อยู่กับคุณไก่ภาสิทธิ์และตูนปริณดาเช่นเคยค่ะ
1: คุณผู้ชมครับมีรายงานการสืบสวนออกมาล่าสุดนะครับหมิงเฉิงซันผู้ต้องหาในคดีอาวุธปืนและระเบิดนอกจากจะเป็นเส้นเลือดใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วตำรวจเขาไปเจอแชทครับระบุค่อนข้างชัดเจนว่าไอ้คลังแสงที่เขาเตรียมเอาไว้เนี่ยเตรียมจะเอาไปถล่มคู่อริที่กัมพูชาเอาอาการเจ้าตัวก่อนวันก่อนนี้ช็อกนะฮะถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลปรากฏล่าสุดล้างท้องแล้วนะฮะแล้วใส่เครื่องช่วยหายใจกรมราชทัณฑ์เนี่ยออกเอกสารชี้แจงมาครับแพทย์ล้างท้องพบของเหลวสีฟ้าออกมาด้วยฮะเบื้องต้นเนี่ยฉีดยาต้านพิษแล้วคาดว่าน่าจะมาจากการที่เจ้าตัวกินยาประจำตัวเกินขนาดแต่ว่าตอนนี้เจ้าตัวรู้สึกตัวขยับตัวได้แต่ยังต้องใส่เครื่องช่วยหายใจและให้สารอาหารเหลวผ่านทางสายยางทางจมูกนะครับผลตรวจสารเคมีในร่างกายคาดว่าจะออกวันศุกร์หรือสัปดาห์หน้าครับส่วนตัวในหมิงเฉิงซันนั้นยังอยู่ในห้อง ICU มีกำลังตำรวจและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์เฝ้าตลอด24ชั่วโมงยาที่ในหมิงเฉิงซันกินเข้าไปคาดว่าจะเป็นการกินก่อนจะถูกนำส่งตัวเข้าเรือน

ือนจำเนื่องจากขณะเกิดอาการเนี่ยอยู่ในระหว่างกระบวนการรับตัวภายในเรือนจำเพียง2ชั่วโมงก่อนส่งรักษาโรงพยาบาลประกอบกับเรือนจำก็มีมาตรการห้ามนำยารักษาโรคทุกชนิดเข้าสู่ภายในเรือนจำอย่าง

0: ยังไม่พบการเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทย
1: เกี่ยวกับนักการเมืองไทย
2: ไม่มีครับตอนนี้ยังไม่มีพยานหลักฐานหรือข้อมูลนะครับในทางนั้นเลยนะครับ
1: ว่าเกี่ยวกับนักการเมือง
2: ไม่มีครับ
1: แต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ใช่แค่เขาที่จะต้องโดนดำเนินคดีถูกไหมมันน่าจะมีคน
2: ก็นี่ครับก็เรียนว่ากำลังขยายผลอยู่นะครับขณะนี้จากนายหมิงเฮียนซัน1คนก็บวกไปอีก5เป็น6แล้วนะครับก็ขอให้เจ้าที่ตำรวจได้ขยายผลนะครับข้อหาจากเรื่องอาวุธปืนอาวุธสงครามก็เดี๋ยวจะขยายนะครับไปตามข้อมูลที่เราได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวเรื่องที่ว่าไม่มีข้อมูลข่าวกองมาก่อนก็ต้องเรียนยอมรับว่านายหมิงเฮียนซันเนี่ยไม่ได้มีอยู่ในระบบการข่าวกองของประเทศใดประเทศหนึ่งเลย
3: สลับไปดูอีกเรื่องนึงคุณผู้ชมตอนนี้คนพยายามจะติดโซลาร์เซลล์กันเยอะนะคะหลังจากที่รัฐบาลออกมาบอกว่าค่าไฟจะขึ้นเป็นขั้นบันไดแล้วมันจะแพงขึ้นว่าง่ายๆปรากฏว่าเริ่มมีผู้เสียหายจากการติดโซลาร์เซลล์ไม่ได้มาตรฐานออกมาค่ะติดไปหลายแสนค่าไฟไม่ลดสักบาทให้วิศวกรเจ้าอื่นมาตรวจสอบดูปรากฏว่าการติดตั้งไม่ได้มาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีคุณภาพค่ะวันนี้มีผู้เสียหายไปร้องเรียนกับทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมค่ะท่านหนึ่งเป็นคุณหมอนะคะแพทย์หญิงกรกนกอายุ31ปีเป็นเจ้าของคลินิกเวชกรรมตั้งอยู่ในกรุงเทพอีกท่านหนึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นในจังหวัดสระบุรีคุณธัญรัตน์อายุ40ปีค่ะเอาทางคุณหมอก่อนนะคะคุณหมอกรกนกเล่าว่าคือเห็นพี่ชายติดตั้งพี่ชายเนี่ยเปิดคาเฟ่แมวใกล้กับคลินิกของตนเองพี่ชายไปจ้างบริษัทหนึ่งมาติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์โดยเสียค่าใช้จ่ายติดตั้งเนี่ยของพี่ชาย 180,000 บาทตัวเธอเองก็เลยเอาบ้างค่ะเสียค่าใช้จ่ายของเธอเนี่ย 230,000 บาทปรากฏติดตั้งผ่านไปหลายเดือนค่าไฟไม่มีจุดไหนที่ลดเลยค่ะทั้งคลินิกของเธอหรือว่าคาเฟ่แมวของพี่ชายก็เลยตัดสินใจให้วิศวกรมาตรวจสอบพบว่าการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เป็นไปอย่างไม่มีมาตรฐานวัสดุอุปกรณ์ก็ไม่มีคุณภาพเลยไปแจ้งความกับสน.ท่าพระเมื่อวันที่29มกราคมแต่คดีไม่คืบหน้านะคะเคยไปร้องเรียนกับสคบ.ด้วยค่ะสคบ.สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

0: างค่ะนี่นี่ดูนั่นนั่นคือให้วิศวกรมาตรวจสอบพบว่าไม่ได้มาตรฐานค่ะพอคุณธัญรัตน์มาคิดดูเออเนาะตอนนั้นนะตอนที่ช่างมาติดตั้งเดินสายอะค่ะข้อแรกก็คือไม่ได้วางระบบสายดินที่ถูกต้องข้อที่สองตอนติดไปเปิด YouTube ดูวิธีการติดตั้งไปด้วยค่ะ
1: ช่างอะนะ
0: ช่างค่ะติดโซล่าเซลล์แต่เปิด YouTube ไปด้วยว่าติดยังไงแล้วก็เปิดไปจนติดเสร็จอะค่ะคุณธัญรัตน์บอกก็เอะใจอยู่อะแต่ตอนมาเอะใจมันก็สายไปแล้วแถมหลังจากเกิดเหตุก็ไม่รับผิดชอบด้วยนะคะพยายามไปแจ้งความดำเนินคดีที่สภ.หนองแคให้ดำเนินคดีกับบริษัทแต่คดีก็ไม่คืบหน้าเหมือนกัน
2: ไฟปะทุออกมาจากตู้โหลดตู้นี้ค่ะตู้นี้มีการถูกดัดแปลงจาก3เฟสเหลือ1เฟสโดยที่เขาไม่ได้แจ้งเราซึ่งเราย้ำเขาแล้วว่าร้านเราเป็นไฟ3เฟสนะเขาก็อ้างว่าอันนี้เขาต่อ3เฟสให้เขาใช้เครื่อง1เฟสมาต่อ3เครื่องเขาบอกว่ามันก็เป็น3เฟสแล้วซึ่งทางหลักวิศวกรรมทำได้ไหมทำได้ถ้าขนาดให้ถูกต้องไฟมันจะไม่ปะทุออกมาจากแล้วตู้โหลดเนี้ยอันเดิมคือเราทำไว้ได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้ววันนั้นก็มีคนนั่งอยู่ตรงนี้มันช็อตข้างในค่ะพอมันช็อตข้างในมันก็เลยกระจายออกมาข้างนอกก็เลยได้รู้ว่าใบเสนอราคากับสินค้าที่เราได้มันไม่ตรงกันแล้วพอตอนนี้เราแจ้งว่าอินเวอร์เตอร์ผิดนะสายไฟมีการต่อนะมันเกิดอันตรายมีประกายไฟนะเขาเปลี่ยนให้แต่อินเวอร์เตอร์กับสายไฟซึ่งเขายังไม่รู้ว่าเราอะรู้แล้วว่าแผงข้างบนก็ผิดยี่ห้อส่วนลดที่เขาทำส่วนลดให้ 99,000 บาทเนี่ยในใบเสนอราคาเขาไม่ได้แจ้งว่าไม่มีวิศวกรลงหน้างานเขาปกปิดเราตรงนี้ก็เลยถามเขาว่าถ้าคุณแจ้งเราตั้งแต่แรกอ่ะเราจะทำกับคุณไหมไม่มีใครทำเพราะว่าความปลอดภัยของเราอ่ะมันแลกไม่ได้กับเงิน 99,000 นะ
3: มันเหมือนครูพักรับจำแล้วก็มาทำ
2: เหมือนค่ะเพราะว่าเขาเปิด YouTube ทำ
0: ตอนนี้ประเด็นไปอยู่ที่สคบมากกว่าแล้วนะคะเดี๋ยวต้องรอดูว่าสคบจะชี้แจงไหมนะส่วนทนายรณรงค์ค่ะผู้รับเรื่องร้องเรียนบอกว่านี่เป็นเคสแรกเลยนะคะติดโซล่าเซลล์แล้วได้รับผลกระทบแบบนี้เดี๋ยวจะพาไปร้องรัฐมนตรีเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานค่ะ
1: วันนี้นายกตอบคำถามนะครับกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4จังหวัดภาคการเกษตรและการประมง1ปีนายกบอกว่าก็ในเมื่อคุณทำผิดกฎหมายเราไม่ช่วยคุณครับแต่ถ้าคุณทำถูกกฎหมายแล้วถูกกลั่นแกล้งอันนี้เราปกป้องเต็มที่นักข่าวก็ถามว่าเอาแล้วแบบนี้เกาหลีเขาแบนมันจะส่งผลต่อคนไทยที่จะไปเที่ยวหรือไม่คุณอนุทินบอกปลามันเน่าตัวเดียวเหม็นหมดทั้งคลองเลยดังนั้นคนเราคนไทยเราต้องมีสำนึกรับผิดชอบแต่ยืนยันว่าเรื่องแรงงานกับเรื่องท่องเที่ยวเป็นคนละเรื่องถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็พร้อมจะไปชี้แจงกับรัฐบาลเกาหลีด้วยตัวเองรู้จักกันดี
4: เกาหลีเขาแบนเราอย่างนี้เราจะแก้ปัญหายังไงคะ
5: เดี๋ยวต้องทำความเข้าใจว่าแบนเรื่องอะไรผมยังไม่ได้รับ
4: เรื่องแรงงานไทยเหมือนแบบผิดกฎหมายอะไรประมาณนี้ค่ะ
5: ผิดกฎหมายเขาก็ต้องแบนถูกไหม
4: ค่ะ
5: เหมือนใครเข้ามาประเทศไทยแล้วทำผิดกฎหมายหลบหนีก็แบนอย่างเงี้ยอย่างที่มาตรวจอยู่เนี้ยวิลล่าผิดกฎหมายวิลล่าเถื่อนโรงแรมที่พักไม่มีใบอนุญาตแล้วถ้าเขาบอกเอ้ยเขาเอาเงินเข้ามาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้

0: ได้สิถ้าใส่ใจกันตั้งแต่วันนี้ไง
1: โอเคค่ะ
2: วีแคร์แคร์กันเพื่อวันพรุ่งนี้นะ
3: เมก้าวีแคร์แคร์คุณทุกช่วงชีวิต
4: ทุกเช้ามีเรื่องจัดการดื่มแบรนด์มีคาโนซีนและวิตามิน B12 วิตามิน B12 มีส่วนช่วยในการทำงานตามปกติของระบบประสาทและสมองแล้วไปพลัสความสุขให้กับใจดื่มแบรนด
5: ์ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
6: แลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300โปรตีน9กรัมประโยชน์เต็มกล่องอร่อยคุ้มค่าดื่มทุกวันได้ทุกเจนแลคโตซอยเอ็กซ์ตร้า300
7: ชวนมาฟินกับบุฟเฟ่ทุเรียนนะคะกว่า30สายพันธุ์ยังไม่พร้อมมีผลไม้อีกเยอะมาก
8: ใช่แล้วมาอิ่มกับข้าวกะเพราฟรีไข่ดาวนะจ๊ะแล้วยังมีก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาด้วย
7: ตบท้ายด้วยขนมโตเกียวกว่า50ไส้อร่อยแค่ไหนรอติดตามนะคะ
9: ไปซื้อทุเรียนกันนะคะ
7: โอเคค่ะ
10: ผู้หญิงยกกำลังแจ๋วพฤหัสบดีนี
9: ้ 8:25 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3พลัส
12: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
13: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
12: เฮ้ย
14: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
12: อ๋อพี่กิ๊บ
14: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
15: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
16: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก 20:30 น.
11: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3

ถือดังมาขับรถชนท้ายเขาแล้วอาการคือเมาชัดเจนมีความพยายามจะมาต่อยเขาอะไรเขาด้วยเขาเลยต้องป้องกันตัวแต่ป้องกันตัวคู่กรณีนี่ลงไปนอนอยู่กับพื้นเลยนะคะอีกข้อหาหนึ่งที่ผู้เสียหายเขาออกมากล่าวหาก็คือชนเขาแล้วหนีไปเลยไม่ยอมอยู่จนตำรวจมาจนประกันมาวันนี้มาแล้วค่ะคนที่ถูกกล่าวหานะคะเขาบอกว่าอย่าเรียกเขาว่าเป็นผู้บริหารค่ายมือถือดังเพราะเขาออกมา3ปีแล้วให้เรียกว่าอดีตปฏิเสธข้อแรกไม่ได้เมาแต่โดนต่อยขนาดนั้นน่ะมันก็ต้องลงไปนอนมึนน่ะข้อที่2ไม่ได้ชนแล้วหนีด้วยค่ะรอตำรวจกับประกันอยู่20นาทีแต่ฝั่งเขาเริ่มมาเยอะอ่ะกลัวความปลอดภัยในชีวิตตัวเองก็เลยต้องออกมาก่อนแล้วก็คิด

0: นะครับอันนี้คงพูดไม่ได้แล้วแหละเพราะว่าทางฝั่งนู้นก็มีการแจ้งผมก็มีการแจ้งไปนะครับ
1: พอดีมันยอมความไหมพี่ในเรื่องนี้ก็ร่างกาย
0: ผมคิดว่าก็เดี๋ยวขอให้ตำรวจเป็นคนดำเนินการแล้วกันเพราะว่าบางเรื่องมันยอมกันไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นอาญาเนาะใช่ไหมบางเรื่องมันก็คุยกันได้เรื่องแพ่งประมาณนี้ครับก็ขอแค่นี้ก่อน
2: ก็คือทางฝั่งอดีตผู้บริหารค่ายมือถือเนี่ยดำเนินการกลับแน่นอนนะคะเรื่องคดีอาญาทำลายร่างกายแต่ฝ้าคนที่เขามองว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายเนี่ยเขาก็โอ้โหร้องหลายคดีนะคะแต่จะบอกว่าที่หลุดแล้วคือเมาแล้วขับนะเพราะไม่มีการตรวจเนื่องจากอดีตผู้บริหารเนี่ยหายไป3วันวันนี้ตำรวจยืนยันค่ะว่าเอาผิดเรื่องนี้ไม่ได้ก็มัน3วันแล้วอะแต่ไม่เป็นไรเรามีคดีชนแล้วอัตราโทษใกล้กันรองผู้กำกับค่ะพันตำรวจโทนุสอนกฤติยโชตนะคะเป็นรองผู้กำกับสน.ลาดพร้าวแล้วก็เป็นหัวหน้าพนักงานสอบสวนด้วยท่านบอกว่าตอนนี้แจ้งไปแล้วนะคะ2ข้อหากับอดีตผู้บริหารค่ายมือถือคือขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินเสียหายกับชนแล้วหนีส่วนเมาแล้วขับแจ้งไม่ได้เพราะกว่าจะมาพบพนักงานสอบสวนผ่านไปแล้ว3วันท่านก็อธิบายกระบวนการนะอุ๊ย1วันยังตรวจได้2วันได้แต่3วันมันไม่ได้แล้วไงดังนั้นเมื่อมันไม่ได้ผลตรวจชัดเจนมันก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าเขาเมาแล้วขับ
3: เอ้า
2: แต่ไม่เป็นไรถ้าลองบอกเรามีข้อหาชนแล้วหนีอัตราโทษใกล้เคียงกันคือจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน 2,000 ถึง 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนที่อดีตผู้บริหารเขาอ้างว่าเขามาช้าเนี่ยคือ3วันถึงจะมาถูกสน.คือสน.ลาดพร้าวก็ถามเขาแล้วล่ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาไปสน.โคครามเสร็จ3วันน่ะถึงจะมาโผล่ที่นี่เพราะเพิ่งจะรู้ว่าเป็นท้องที่รับผิดชอบลองฟังดูค่ะ
1: แล้วนั้นเนี่ยมกราถึงเนี่ยพฤษภาคือเพิ่งมาแจ้งข้อเก่าหาวันนี้เป็นเพราะว่าหลักฐานเพิ่งมาถึงหรือว่าท่านเป็นยังไง
4: คือพยายามอย่างที่บอกไปตอนแรกครับพยายามให้มีการพูดคุยกันคือคดีรถชนเนี่ยโดยทั่วไปแล้วมันก็เป็นเรื่องความประมาทก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไอ้นี่ก็อยากให้คุยกันจบด้วยดีนะฮะก็เดือนแรกที่เรียกคุยกันเขาก็อย่างที่บอกฝ่ายหนึ่งมาฝ่ายหนึ่งไม่มาก็ไม่ได้เจอกันก็ออกหมายเรียกไปแต่เจอกันอย่างที่บอกว่าช่วงปลายมีนาต้นเมษาเนี่ยก็คุยกันไม่จบมาไปในวันนี้ก็ได้เรียกทางอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้อยู่พบพนักงานสอบสวนในวันแรกเนี่ยก็มารับทราบข้อกล่าวหาในส่วนของอาการมึนเมานะครับในการตรวจเป่าเมาแอลกอฮอล์หรือตรวจในเลือดเนี่ยปกติเนี่ยวันสองสักวันหนึ่งเนี่ย24ชั่วโมงเนี่ยมันก็อาจจะยังพอตรวจได้แต่พอเวลาล่วงเลยมาเนี่ยจนตั้งแต่ต้นมกรามาปลายมีนาเนี่ยเชื่อว่าถ้าตรวจไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยกฎหมายเขาก็มีเรื่องชนแล้วหนีนี่แหละที่อัตราโทษในพอๆกันถ้าคุณไม่อยู่ให้ตรวจเมา
5: เคสนี้คู่กรณีถือว่าหลุดรอดข้อหาเมาแล้วขับแล้วถูกต้องไหมหรือว่า
4: ตรงนี้ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะไปดำเนินคดีกับเขาไหมครับ
2: นั่นนะคะนี่ท่านรองผู้กำกับท่านพูดเองนะคะว่ามันก็ดำเนินคดีเมาแล้วขับกับเขาไม่ได้มันเกินไปแล้วอะค่ะ3วันซึ่งตัวอดีตผู้บริหารค่ายมือถือเขาบอกว่าเขาไปช้าเพราะว่าเขาเข้าใจผิดค่ะพี่ไก่เขาบอกว่าจุดเกิดเหตุ4แยกประเสริฐมนูกิจเนี่ยมันเป็นพื้นที่รอยต่อ3โรงพักเลยคือสน.โคครามสน.ลาดพร้าวและสน.คันนายาวเขาบอกวันหลังเกิดเหตุเลยเกิดเหตุ7ใช่มั้ยคะ8มกราคมเขาไปสน.โคครามแต่อ้าวผิดใช้เวลาอีก1วันนะคะวันที่9มกราคมถึงจะมาถูกสน.คือสน.ลาดพร้าวนั่นแหละรองผู้กำกับก็บอกมันไม่ได้แล้วมันตรวจไม่ได้แล้วค่ะแต่ท่านรองผู้กำกับก็ย้ำค่ะว่าที่มาวันนี้ไม่ใช่ว่าเป็นข่าวเมื่อวานวันนี้ก็เลยนัดล่วงหน้าอยู่แล้วส่วนที่คดีมันยืดเยื้อมาตั้งแต่เกิดเหตุมกราก็นัดกันไม่ได้สักทีจะมาไกล่เกลี่ยกันก็เลยไม่จบสักทีค่ะ
3: เอา
2: พี่ไก่เอาเยอะนะคะข่าวนี้
3: คุณผู้ชมก็ร้องเอาเยอะกฎหมายใหม่หรือยังไงเอาดูเวลาแล้วพักดีกว่านะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกหนึ่งเรื่องใหญ่นะครับวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปราบนอมินีต่างชาติสักครู่ติดตามครับ
6: ขอขอบคุณป้ากับมาที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

บคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดี

0: รุงเทพประกันชีวิต
1: กุ้งคู่ช่วยอะไรคุณได้บ้างกุ้งคู่แก้เคล็ดขัดยอแก้แมลงกัดต่อยแก้อาการคันเคล็ดขัดยอแมลงกัดต่อยอาการคันนึกถึงยาน้ำมันสมุนไพรตรากุ้งคู่
2: Benefit High Protein Lactose Free นมโปรตีนสูง31กรัมไม่เติมน้ำตาลอร่อยมาก Benefit ประโยชน์เต็มๆ
3: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
4: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
5: น่ารักแม่มากนะ
6: เออเป็นหนี้แบบดินพอกหางหมู
7: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
8: ทีเด็ดลูกหนี้

0: ากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะ
1: สวยมากเลย
2: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
3: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
4: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี่
0: เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่
5: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
6: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
7: ที่ Home Pro และ Mega Home มีคอมฟี่เครื่องปรับอากาศติดผนัง 12,000 BTU เพียง 11,490 บาทซื้อวันนี้จัดส่งติดตั้งภายในวัน 1-31 พฤษภาคม 2569ที่ Home Pro Mega Home ทุกสาขาและออนไลน์
8: ชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันชูชู
9: เวลาที่ใจคุณอยากไปต่อ
10: เปิดเลย
9: เนสกาแฟกระป๋อง
10: เปิดแล้วไปต
8: ่อใหม่ผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าแค่ครึ่งช้อนผ้าสะอาดผงซักฟอกเอ็กซ์ตร้าใหม่มั่นใจทุกการเดินทาง FD แบตเตอรี่ไฟดีไม่มีทรยศยาหม่องน้ำเซมเพียวอิ๋วขวดเดียวครบทุกปัญเทาชูชูอาหารโภชนาการครบถ้วนผสมไฮโดรไลซ์โปรตีนดูแลน้องหมาน้องแมวทุกวันแก้แผลในปากและลิ้นยาเป่าคอซานจินซีกวาซวนผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ

0: ท่านนายก
1: ฟังปุ๊บท่านนายกแรงหมดเลย
0: จริงๆเด็กมา2คนจ๋ากับบิวตี้แต่ได้ยินจ๋าปุ๊บแรงหมด
2: คือทำไหมคะ
0: จุดสำคัญนายกเดินทางไปที่ภูวิลล่าหรูจุดนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีรายละเอียดคุณผู้ชมฟังต่อไปนะฮะเพราะก่อนที่นายกจะมาเนี่ยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเพิ่งจะสนธิกำลังมาตรวจวิลล่านี้พอท่านนายกมาก็ล้อมวงคุยกับท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินายกก็สั่งการคือท่านสำราญท่านรายงานก่อนว่าคือมันเข้าข่ายผิดกฎหมายนะเพราะมีชาวอิสราเอลมาเป็นเจ้าของลักษณะเอานอมินีคนไทยมาถือจริงๆเจ้าของตัวจริงเป็นชาวอิสราเอลนายกก็บอกว่ามันต้องพิสูจน์ให้ชัดนะว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยเป็นคนชาติไหนกันแน่พฤติกรรมที่กระทำผิดแบบนี้ไม่มีสิทธิ์ถือครองที่ดินนะลักษณะนอมินีต้องหมดไปนะแล้วนายกก็ย้ำว่าวันนี้ลงพื้นที่มากันทุกหน่วยงานเราตั้งใจมาแก้ปัญหาให้ชาวบ้านเรามาดูเรื่องของการเปิดบริษัทคือลักษณะมาเปิดบริษัทขายต่างชาติถือหุ้นไม่เกิน 49% ถือกันไขว้กันไปไขว้กันมามันก็อีต่างชาติ 100% นั่นแหละเปรียบเสมือนเอาฝรั่งมา

0: ัน2ชั่วโมง
1: รวมต้านฟันผุใช้สูตร222
2: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6มิลลิกรัม
3: นั่นนะ Pita Day
4: แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กเฟรชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่ทอดแม็กซอสกระเพราอร่อยคุ้มแบบนี้มีแต่ที่แม็ก
5: นี่ชุดแม่คะ
6: ก็หนูอยากหอมเหมือนแม่ไงคะ
7: ต้องนี่ใหม่ Breathe คอมฟอร์ตเฮลแฮปปี้ด้วยพลังแคมโมไมล์มาเซล่าช่วยขจัดคราบและลดกลิ่นอับหอมฟุ้งละมุนติดผ้าหอมแฮปปี้ทั้งบ้านลองเลย
8: คำคมปิดท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับได้รับหน้าที่อะไรสวมบทบาทที่ได้ให้เต็มที่อย่าเป็นคนทำแบบขอไปทีแล้วเราจะได้ดีในสิ่งที่ทำครับ
9: คุณใจไรเซียน
10: เปิดโอกาสประเทศไทยทวงบัลลังก์แชมป์เมืองน่าเที่ยว1ใน10ของโลกมาร่วมถอดรหัสและข้อกลยุทธ์ไปด้วยกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยและดร.วีรินทิรานาทองบ่อจรัสพฤหัสบดีที่14พฤษภาคม 17:30 ในแก้เกมเศรษฐกิจ
11: พี่คิดว่าภายในคนอื่นคนจะมีความลับอะนะอยู่ด้วยกันตลอดเวลาก็มีความลับได
12: ้ไม่ว่าคุณจะเปลี่ยนแปลงไปแค่ไหนผมคือคนที่ยังเหมือนเดิม
13: พายไม่ใช่ผู้หญิงแสนดีที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดแต่พายเป็นแค่เด็กใสๆที่เคยตั้งท้องอะแม่
11: ถ้าเขายังไม่บอกสิ่งที่อยู่ในใจพี่จะ
14: รักหักหลังจันทร์อังคาร 20:30
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะรายการ
17: มู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหนไม่เป็นแล้ว
18: ตอบแทนได้ไหมซีนแรกก็บอกว่าผมต้องถีบจริงนะพี่ตอนนั้นเราคิดว่าเขาเกลียดโอนะ
19: มันต้องโดนอ่ะมันต้องได้
20: จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
21: เรื่องตีกันแบบจิกกัดยืนหนึ่ง
22: พี่แผ่นชิลมากเลยนะไม่มีเรื่องไหนที่คาแรคเตอร์ใกล้ตัวเองขนาดนี
23: ้โอนเลยหน้าเต็มทั้งสองคนเลยหักขาไปก่อนรอเกิน
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
24: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
25: สถานีบางพลัด
26: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
27: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
28: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30มิลลิกรัมพร้อม 2FL และกอสยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
27: ภูเขาไฟลาวา
28: Formos Omega Smart Super Go
29: พอเหอะเพื่อนโหลดแอปแป๊บเดียวเงินไม่พอบอก promise
30: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 มล.

0: จ็บมากไหมลูก
1: เจ็บน้อยกว่าที่รู้ว่าแม่ยังไม่ตายไหนๆใครๆเขาบอกว่าแม่ตายไปแล้วไงคะแล้วทำไม
0: พ่อของลูกห้ามไม่ให้เราเจอกันเขาอ้างว่าแม่ตายไปแล้วและให้แม่เดินออกจากชีวิตขิมตั้งแต่วันนั้น
1: นอกจากแม่ยังไม่ตายแล้วแม่ยังมีลูกคนใหม่ด้วยแล้วจะให้ขิมเข้าใจว่ายังไงคะ
0: แต่เขาไม่ใช่ลูกแท้ๆของแม่

0: เขาเป็นลูกติดของสามีใหม่แม่ก็เลยต้องเลี้ยงเขามาร
1: ู้สึกดีขึ้นเยอะเลยค่ะนอกจากทิ้งลูกตัวเองแล้วยังไปเลี้ยงลูกคนอื่น
0: ตอนนั้นขิมยังเด็กขิมไม่มีวันเข้าใจหรอกลูก
1: แม่ก็เลยต้องทำเป็นไม่รู้จักลูกคนนี้ใช่ไหมคะโอเคขิมเข้าใจแล้วค่ะขิมเรียกคุณว่าแม่ไม่ได้ด้วยซ้ำเอาซะว่าเราไม่เคยเจอกันก็แล้วกันนะคะไหนๆขิมก็ไม่เคยมีตัวตนในสายตาคุณอยู่แล้ว

0: นตายก็พากันฟื้นขึ้นมาเหตุผลที่พวกคุณกลับมาก็เพื่อมาเยาะเย้ยฉันใช่ไหม
1: ก็นี่ก็เป็นวิธีเดียวกับที่พ่อคุณใช้กำจัดคนรอบตัวคุณออกไปคุณจะมาโทษว่าทุกคนทิ้งคุณไม่ได้แล้วนะในเมื่อคุณเล่นฆ่าทุกคนแบบไม่ไว้หน้า
0: คุณอยากให้ฉันเสียใจใช่ไหมถ้าใช่อ่ะคุณทำสำเร็จแล้วนะฉันเจ็บคุณพอใจหรือยัง
1: ที่คุณเจ็บเพราะคุณอิจฉาที่เห็นพวกเราไปได้ดีกว่าตอนไม่มีคุณ
0: ฉันเจ็บที่ยังจำภาพคุณคนเดิมได้คุณคนเดิมที่ไม่เคยทำให้ฉันเสียใจคุณเอาเขาไปไว้ไหนหรอคนคนนั้นต่างหากที่ฉันอยากได้กลับคืนมาต้องเกลียดกันแค่ไหนถึงทำได้ขนาดนี้
1: ก็แค่อยากเห็นคุณรักใครไม่ได้อีกเลยคนเห็นแก่ตัวอย่างคุณไม่คู่ควรกับความรักหรอกรู้ไหมคุณลองถามใจตัวเองดูดิก็ตอนเป็นแม่คุณทำกับลูกคุณไว้ยังไง
0: พูดอะไร
1: คุณรักใครไม่เป็นเพราะคุณรักแต่ตัวคุณเองวันนี้คุณเลยไม่เหลือใครแม้ขนาดพ่อคุณที่คุณคิดว่าเขาห่วงคุณนักหนาเขาจริงใจกับคุณที่ไหนเขาเป็นคนพากแม่คุณไปด้วยเหตุผลอย่างเดียวว่าไม่คู่ควรวันนี้คุณคงเห็นแล้วนะว่าคุณต่างหากที่ไม่คู่ควรกับเราน
0: ี่สินะสิ่งที่คุณอยากให้ฉันจำเอาไว้

0: ี่คุณแล้วคุณจะไปทั้งนี้เนี่ยนะ
1: คุณขิมไปไหนแล้วคะ
2: กลับไปแล้วจ้ะ
1: แล้วพาเขาไปส่งคุณขิมเหรอคะ
2: เปล่าคุยโทรศัพท์อยู
1: ่มิน่าหายไปตั้งนานคุณแม่เข้าไปรอข้างในด้วยกันสิคะ
2: ได้จ้ะ

0: ณคิมคะคุณคิมคุณทำไมเป็นอย่างนี้คะอุ้ยไปทำอะไรมาคะเนี่ยคุณคิมคะคิมเป็นอะไร
1: เธอคงแคร์เขามากนะวิ่งตามเขาไป
2: สะใจคุณยัง
1: อย่ามาเหวี่ยงใส่ฉันนะเธอเป็นคนที่เตรียมทุกอย่างมาเพื่อวันนี้ป่านเนี้ยเขาคงไปฉะกับพ่อเขาละตามแผนเธอทุกอย่าง
2: นี่คุณตั้งใจมาขู่ผมใช่ไหม
1: เธอนี่ใจอ่อนอยู่ได้ชีวิตเธอถึงได้จมอยู่แบบเนี้ยคนที่เธอควรจะแข็งข้อด้วยคือคนพวกนั้นไม่ใช่ฉันอย่าพยายามมาตั้งแง่กับฉัน

ารู้ไหมคะว่าขิมเจอใครมาขิมเจอแม่มาค่ะขิมเจอทุกคนที่ตายแล้วรอดกลับมาเพราะที่จริงแล้วเขายังไม่ตายใช่ไหมคะพ่ออธิบายให้ขิมฟังได้ไหมว่านี่มันเรื่อง

น้าเคยทำเรื่องที่พ่อสายคิมเขารับไม่ได้เขาบอกว่าน้าไม่สมควรจะเป็นแม่คนเขาเลยกดดันน้าไม่ให้อยู่ใกล้สายคิม

ดูรูปพวกนี้ซะดูผู้หญิงที่ยอมถ่ายรูปลามกแบบนี้สมควรจะเป็นแม่คนต่อไปไหมหลงตากล้องจนมันโดนหลอกถ่ายรูปลามกแบบนี้แล้วรูปก็หลุดออกมาพ่อจะเอาหน้าไว้ที่ไหนไล่ลูกสาวคนนี้มันจะอยู่ยังไงพอเขาสู้หน้าใครไม่ได้เขาก็ฆ่าตัวตายเขาเป็นฝ่ายทิ้งพ่อทิ้งลูกไปก่อน

0: ้ขิมเป็นข้ออ้างเพื่อกำจัดทุกคนที่พ่อไม่พอใจถ้าขิมแพ้ลีตาพ่อก็เลยจะฆ่าขิมด้วยวิธีนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ
1: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
2: แม่อินน้ำ
3: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
1: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับเลย
4: เชียร์บอลฟรีเวอร์แค่ส่งภาพใบเสร็จผ่านไลน์ฉลองชัยเชียร์บอลลุ้นโชคฟรีเวอร์กับชมพูพุทธสื่อมูลค่ารวมกว่า1ล้านบาทรีบลุ้นโชคฟรีเวอร์หมดเขต20กรกฎาคมนี
5: ้ซัมเมอร์ทั้งทีอย่าปล่อยให้จบ
6: ลุกแล้วก็ออกตา
5: เปิดเบปซี่แล้วไปให้สุดเบปซี่ซัมเมอร์นี้ซ่าไม่จบ
7: ฮัลโหลไฮเออร
8: ์ฉันอยู่นี่
7: 25องศา
8: เราเป็น25องศา
7: ไฮเออร์ UV Cool Voice Series
9: ใส่ใจตัวเองดีเรื่องเที่ยวไม่มีถอยเพราะ HMB มี YBG และสังกะสีสังกะสีมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ตามปกติของระบบภูมิคุ้มกันไว้เก๋ารบภูมิใจชัว

0: Ensure Go Advance Pro
1: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
2: นี่จำกันไม่ได้จริงๆเหรอ
1: เฮ้ย
2: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
1: อ๋อพี่กิ๊บ
2: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ยาแก้ปวดบางกลุ่มถ้ากินต่อเนื่องนานๆส่งผลต่อหัวใจและสมองอาจทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันเป็นยากลุ่มไหนติดตามรายการชีวิตชีวาวันเสาร์นี้ 4:55
7: แก้ปัญหากระเพาะได้เพิ่มความเสี่ยงการเกิดหลอดเลือดอุดตัน
8: ซึ่งคอกซิบคือยาที่ใช้ในการแก้ปวด
9: ใบแกงมันก็คือมันมีความหอมแบบหอมละมุนคนสมัยก่อนเนี่ยเวลาเขาจะโขลกเครื่องแกงเขาใส่ทั้งนั้น
10: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะสวยมากเลย
11: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
12: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
13: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮกเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี
14: ่เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่
4: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
15: บางอย่างก็ต้องทำเป็นคู่เหมือนพอดีบัคเก็ตพอดีสำหรับ2คนเพียง199บาทถึง22กรกฎาคมนี
16: ้ใหม่ Ford Everest ฟังก์ชันการใช้งานครบครันพร้อมเพิ่มเทคโนโลยีความปลอดภัยจัดเต็มคุ้มค่าราคาพิเศษเริ่มต้นเพียง 1,299,000 บาทจองเลยวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้ที่โชว์รูม Ford ทั่วประเทศ
17: ฉลอง10ปี Mr. DIY กับ Back to School พี่โจอี้ช่วยมาช้อปกับสินค้าต้อนรับเปิดเทอมลดสูงสุด 50% และช้อปครบ 1,000 บาทลงทะเบียนตามเงื่อนไขรับสิทธิ์ชมคอนเสิร์ต 10 Years Beside You ตั้งแต่วันที่20เมษายน2569ถึง31พฤษภาคม2569ที
4: ่เวอร์สลีนกลูต้าไฮยาภาษาอังกฤษได้เกิดและ

และเพื่อที่ศีลจะได้สู้หน้าคนอื่นได้น้าถึงกลับไปหาขิมอีกไม่ได้และขิมก็ยังเด็กมากไม่รู้จักความเศร้าด้วยซ้ำในเมื่อเขารับรู้ความจริงด้านเดียวมาตลอดน้าก็ไม่รู้ว่าน้าจะไปทำลายโลกของเด็กคนหนึ่งทำไมในเมื่อเราก็ใช้ชีวิตอยู่กันได้ตั้งนาน

0: ไมพ่อถึงได้ติดคิมไว้นานขนาดนี้เรื่องสำคัญขนาดนี้พ่อยังโกหกคิมได้แล้วชาตินี้จะมีเรื่องไหนที่คิมพอจะเชื่อใจพ่อได้บ้างไหมคะ
1: แล้วลินพูดอะไรกับลูกแล้วเขากลับมาทำไม
0: แม่เขามีลูกใหม่แล้วค่ะแล้วลูกสาวเขาก็คือแฟนใหม่ของก้าวกล้า
1: ไอ้ก้าวกล้าอีกแล้วนะมันทำให้เราเนี่ยระแวงกันไปหมดแล้วลูกทำไมไม่โทษมันบ้าง
0: เขาก็แค่เอาความจริงมาแทงใจขิมต่อให้มันเจ็บแต่ยังไงมันก็คือความจริงไงคะขิมสงสัยว่าการตายของเขากับแม่มันเป็นแค่ข้ออ้างของพ่อพ่อใช้ขิมเป็นข้ออ้างเพื่อกำจัดทุกคนที่พ่อไม่พอใจ
1: ที่พูดเรื่องอะไรเนี่ย
0: ก้าวกล้าเขาบอกว่าเราเป็นคนฆ่าเขาทำไมกล้าถึงติดคุกพ่ออธิบายให้ขิมฟังได้ไหมคะ
1: นี่ไปโดนมันจูงจมูกอะไรไหม
0: ก็ใครที่ไม่คู่ควรพ่อก็จะไม่เก็บเขาไว้แล้วตอนนี้ขิมก็ไม่คู่ควรที่จะเป็นลูกของพ่อพ่อก็เลยใช้เงินไปซื้อรางวัลแล้วก็ให้ลิตาไปเพื่อที่จะเอาลิตามาข่มขิมใช่ไหมคะ
1: ลิตาเห็นลูกเป็นคู่แข่งเขาไม่เคยเห็นลูกเป็นเพื่อนเลยซ้ำไปเขาทำทุกอย่างเพื่อเอาชนะลูกแล้วรู้ไหมถ้าเขาแย่งแฟนลูกได้เขาก็คงแย่ง
0: แล้วไงถ้าขิมแพ้ลิตาพ่อจะขายขี้หน้าใช่ไหมคะพ่อก็เลยจะฆ่าขิมด้วยวิธีนี้เหมือนกันใช่ไหมคะ

0: บางทีที่คุณสินเขาโกหกก็เพราะว่าเขาไม่อยากให้ขิมรังเกียจแม่ตัวเองคำโกหกบางทีมันก็มาจากความหวังดีนะจ๊ะ
1: เหมือนที่คุณป้ากำลังปลอบขิมแต่จริงๆเราสมน้ำหน้าอยู่หรอคะ
2: คุณขิมคะคุณพ่อหวังดีกับคุณขิมจริงๆนะคะเชื่อป้า
1: ขนาดป้าอุ่นยังไม่บอกความจริงกับขิมเลยค่ะ
0: น่าสงสารใส่ขิมจริงๆที่คนรอบตัวเนี่ยมีแต่คนเสแสร้งทั้งนั้น

0: ขิมไปทำอะไรมาคะเกิดอะไรขึ้นนะขิม
1: ขิมขอค้างที่นี่ได้ไหมคะ
0: มีอะไรหรือเปล่าขิมพี่โทรหาแต่ขิมไม่รับโทรศัพท์พี่เลยอ่ะ

เราลองไปหาแม่ขิมกันไหมลองฟังจากปากท่านดูแล้วก็อย่าเพิ่งรีบตัดสินอะไรตอนนี้คนเราอ่ะมันก็มีทั้งด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีนะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะเป็นพ่อแม่คนไม่ได้นี่

0: คุณรักใครไม่เป็นเพราะคุณรักแต่ตัวคุณเองวันนี้คุณเลยไม่เหลือใคร
1: คุณอยากให้ฉันเสียใจใช่ไหมถ้าใช่อ่ะคุณทำสำเร็จแล้วนะฉันเจ็บคุณพอใจหรือยัง
0: ที่คุณเจ็บเพราะคุณอิจฉาที่เห็นพวกเราไปได้ดีกว่าตอนไม่มีคุณ
1: ฉันเจ็บที่ยังจำภาพคุณคนเดิมได้คุณคนเดิมที่ไม่เคยทำให้ฉันเสียใจคุณเอาเขาไปไว้ไหนหรอคนคนนั้นต่างหากที่ฉันอยากได้กลับคืนมา

0: ขาจะมาโอนที่ดินแถวๆนี้นะลูกเพราะว่าเขาจะเอาไปทำหอศิลป
1: ์ผมว่าเราไปฝีมือไอ้ก้าวกล้านั่นแหละมันพยายามจะยัดข้อหาทุจริตให้อา
2: Hello Higher
3: ฉันอยู่นี่
2: 25องศา
3: เราเป็น25องศา
2: Higher UV Cool Voice Series
4: ช่วยลดเลือดจุดดำอัพผิวดูไบรท์ทันทีใหม่ Nivea Skin Glow SPF 50+ ที่มีไทอะมิดอลทรงพลังกว่าวิตซี60เท่าช่วยลดเลือดจุดดำฝังลึกอัพผิวดูไบรท์ทันทีพร้อมกันแดดราคาพิเศษช่วงเปิดตัวถึง31พฤษภาคมนี
5: ้ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
6: แม่กินน้ำ
7: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
5: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
6: โคเวยกบ้าน
8: ผู้ชายอย่างเรามั่นใจกับทุกกิจกรรมไม่กลัวเรื่องเรื่อง

0: ว่าเดิมด้วยกระเทียมพริกไทย
1: โอ้ยเป็นยัง
2: หอมติดจมูก
3: อร่อยชัวร์ครับ
4: อร่อยจริง
5: ขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่เข้มข้นถึงรสสองเท่า
7: อร่อยชัวร
8: ์แม็กสุดคุ้มเพียงชุดละ99 บาทชุดซามูไรเบอร์เกอร์ชุดแม็กฟิชชุดไก่ทอดแม็กชุดข้าวไก่

0: เหร
1: ออืมเอาใจขนาดเนี้ยทำผิดอะไรมาหรือเปล่า
0: อืมคนเขามีน้ำใจถ้าซึ่งก็ควรจะขอบคุณไม่ใช่มาแดกดันสิ
1: ทำดีล้างบาปทำไม่ได้ตลอดก็แล้วกัน
0: ครับเจอทางนี้แหละครับ
2: นอกจากความรู้สึกผิดรู้สึกอย่างอื่นเป็นบ้างไหมวะเขาอาจจะไม่อยากได้แค่ความสงสารก็ได้

0: ไปไหนโอ้พ่อ
1: สวัสดีจ้ะ
0: สวัสดี
2: ไอ้เข้มฝากดูลูกพ่อด้วยนะ
0: ได้ครับพ่อไปไหนอ่ะ
3: นี่นะป้าจะบอกให้นะป้าสงสัยว่าเขาจะมาโอนที่ดินแถวๆนี้นะลูกเพราะว่าเขาจะเอาไปทำหอศิลป์เผลอๆนะป้าคงไม่ได้จ่ายอยู่ที่นี่แล้วล่ะนี่ไม่ดีนะป้าอาจจะต้องไปอยู่บ้านพักคนชรานั่นนะลูก
4: เขาก็แค่ขู่เท่านั้นเองครับที่จริงโครงการนี้ถูกล้มไปแล้วครั้งหนึ่งด้วย

0: ี่คุณใช่ไหมที่ส่งคนไปยื่นสอบคอร์รัปชันของพ่อฉัน
1: พ่อคุณตั้งใจมาเวรคืนที่ดินแถวนี้เพื่อจะกักที่เอาไว้ใช้อำนาจหน้าที่ในทางไม่ชอบก็สมควรจะโดนตรวจสอบ
0: แล้วถ้าเรายกบ้านหลังนี้ให้คุณจะเลิกจองเวรฉันสักทีได้ไหม
1: ผมไม่ได้อยากจองเวรคุณเลย
0: ยังก็ไปถอนร้องเรียนซะถ้าคุณอยากจะแก้แค้นฉันก็อย่าเอาคนอื่นมาเกี่ยวข้องคุณอยากได้บ้านหลังนี้ก็เอาไปเลยแต่ขอให้เลิกแล้วต่อกันสักที
1: ถ้ามันง่ายงั้นก็ดีต่อให้ผมได้ที่ดินผืนนี้มาก็อาจจะต้องถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันอยู่ดีเรายังไม่ได้หย่ากันตามกฎหมายถือว่าเราเป็นคนคนเดียวกัน

0: แม่เธอก็เห็นพูดอย่างนี้แหละผู้ชายอ่ะชอบทำอะไรไม่เด็ดขาดเรื่องมันถึงได้บานปลายมาถึงทุกวันนี้นี่ยังดีนะที่เธอไม่มีลูกเขาจะได้มาขออะไรได้
1: ผมรู้ดีครับว่าแค่มีผมเป็นกาฝากคุณก็รับไว้ไม่ไหว

0: ี่คือแบบตกแต่งบูติกโฮเทลที่ดีไซเนอร์ส่งมาถ้าเธอไม่ไปรีบจัดการเรื่องหย่าฉันจะเอาโปรเจกต์นี้คืนมาอย่าให้เมียเก่าเธอฉวยโอกาสชุบมือเปิบ
1: ผมรับรองว่าผมจัดการได
0: ้ถ้าปล่อยให้กระดาษแผ่นเดียวผูกมัดเธอได้อย่างนี้เขาเรียกว่าไร้น้ำยา

0: กรุ๊ปนะ
1: ฉันไปด้วย
2: จะสว
3: ยแขนฉัน
0: เรียกโรงพยาบาลอยู่นิ่งมีอะไรตรี
4: พี่ใหญ่ช่วยตรีด้วย
0: เกิดอะไรขึ้น
4: คุณพ่อบ้าไปแล้วจับตัวพี่ปรินมาแล้วยิงอภากับอนวลพยายามบังคับให้ทุกคนเซ็นยกหุ้นให้ตีพยายามจะห้ามแต่คุณพ่อขังตีไว้ในบ้านตีกว่าคุณพ่อจะฆ่าใครตายค่ะพี่ใหญ่ช่วยตีด้วย
0: เดี๋ยวพี่รีบไปตีไม่ต้องกลัวนะ
2: ยกรถพยาบาลเรียบร้อยแล้วครับ
0: ส่งเจ้าโสดเข้าโรงพยาบาลแล้วก็รายงานฉันด้วย
5: ครับมาเก็บไปมาร์กเอาอะ
0: ฉันจะขึ้นไปดูที่ชั้นเจ้าสัวนะแกไปดูชั้นอื่น
2: ๆระวังตัวด้วยนะครับคุณใหญ่

0: บอกที่มึงมีเซ็งมึงฟังกูไม่รู้เรื่องเลยตอนนี้ฮะ
1: มึงคิดว่ามึงทำงี้จะชนะกูไง
2: ก็ไม่รู
1: ้ต้องลองดูหน่อยดิปล่อยประเด็นแล้วบอกกูมาว่าตรีอยู่ไหน

0: นี่ตีประพาโทรเรียกมึงมาดูท่าทางมึงจะรักน้องสาวคนนี้เหลือเกินถึงตรีจะมีพ่อแบบมึงแต่ไงก็เป็นน้องกูแต่ปรินก็เหมือนกันกูน้อยใจจังรักแต่น้องพ่อไม่รักไอ้นี่ละคุณ
1: แล้วคนอย่างมึงมันมีอะไรให้กูต้องกตัญญูด้วย
0: งั้นกูขอให้มึงโชคดีกับน้องที่รักของมึง
2: พี่ใหญ่คะ

0: แทนจัดการพี่ใหญ่จะได้รักษาทุกอย่างไว้ได
1: ้นี่ไงใหญ่โดนน้องสาวสุดที่รักหักหลังนั่นเป็นไง
2: ตรีบอกแล้วไงคะถ้าพี่ใหญ่ไม่รักตรีคนนอกสายเลือดอย่างพี่ใหญ่จะไม่ได้อะไรเลย
3: เมฆมันจะฆ่าไอ้ใหญ่เราต้องรีบหนีก่อนที่จะติดร่างแหเป็นฆาตกรไปแก้มัน
1: หมดเวลาของมึงแล้วใหญ
4: ่
1: ไอ้ใหญ่หนีไปไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่หนีไปหน
5: ี
1: ไป
5: หยุด
1: มึงทำอะไรด้วยวะ
5: อย่าทำลูกกูไอ้ปลาแม่ไอ้ลูกเล็กอย่าทำลูกกู
1: กูไอ้บ้าอะไร
5: ไม่ตามมันไปเหรอ
1: เฮ้ย
6: เดินทางปลอดภัยนะลูกนะ
7: ค
6: ่
7: ะ
8: ต้องตรวจร่างกายตามเวลาด้วยนะ
9: ไม่ต้องห่วงนะครับผมจะพามีนาไปตรวจสุขภาพทุก6เดือนไม่ขาดเลยครับแปลงเถอะมีนา
7: เดี๋ยวฉันขอเข้าห้องน้ำอีกทีนะคะเดี๋ยวต้องเดินทางไกล
9: ครับ
7: ฮัลโหลอินทรคุณใหญ่

ไอ้ยายกูรู้นะว่ามึงยังอยู่ในนี้ต่อให้มึงดิ้นหนีตายยังไงอ่ะมึงก็ออกจากที่นี่ไม่ได้เพราะกูเปลี่ยนรหัสทุกชั้นไว้แล้ววันเนี้ยมึงต้องตายด้วยมือกูไอ้ยาย

0: ของกูไง
1: เดี๋ยวนะไม่เคยมีใครบอกนี่เรื่องแผนโยนความผิดอะแล้วก็เตรียมลายนิ้วมือใครไว้ยี่อาภพัฒน์ใช่ไหม
2: ยี่อาภาเนี่ยมันเป็นแม่ของหลานกูกูจะส่งคนในครอบครัวมันติดคุกได้ยังไงวะมันก็ต้องเป็นคนนอกสายเลือดดิ
3: โอ้โห
0: รู้ตัวช้างเลยนะนวลจันทร
1: ์ไอ้มอด
3: ได้เห็นคนที่ฉลาดนักฉลาดนา
0: โง่ขึ้นมาร
3: ู้สึกดีจังเลย

0: แต่แกตอบแทนฉันแกตอบแทนฉันด้วยการอกตัญญูอกตัญญู
1: แม่จะแจ้งความไหม
0: ไม
1: ่ผมยอมเป็นลูกอกตัญญูแต่ผมจะไม่ยอมให้แม่ใช้ผมเป็นข้ออ้างในการทำเรื่องชั่วๆอีกแล้ว

0: ชาตินี้เราอย่าได้เจอกันอีกเลยนะแม
1: ่ปลินปลินปลินปลินปลินจะไปไหนลูกปลินปลินปลินกลับมาก่อนปลินปลินจะไปไหนลูกปลินกลับมาลูกต้องฟังแม่นะปลินมาสิ

0: 大啫，曳。
1: 好曳啦喎！
2: 炸！
3: 咩啊？
4: Fortuner ความไว้วางใจที่ผู้นำเลือกใหม่ Fortuner Leader G Plus Plus ฟังก์ชันและระบบความปลอดภัยที่มากขึ้น Fortuner เริ่มเพียง 1,239,000 บาท
5: รับข้อเสนอพิเศษถึง31พฤษภาคมนี
6: ้ Retinol ที่เจ็บเคยใช้ทำผิวเคืองต้องดูโทชิน่าสูตร Retinol ด้วย Heal Retinol และ Comfort Complex อ่อนโยนใช้ได้ทุกวันริ้วรอยดูลดลงตั้งแต่ขวดแรกพิเศษแลกซื้อชุดวัสดุถึง20พฤษภาคมนี
7: ้หอมแรงฉุนไป
8: หอมละมุน
7: ดีกว่าอย่างหอมละมุนซักเรโอโมพลัสใหม่มีดูโอบูสต์ให้ผ้าสะอาดหอมละมุนสีสัปดาห์หอม
8: ละมุนละมุน
7: โอโมพลัสกลิ่นใหม
9: ่อุณหภูมิประเทศไทยอาจพุ่งสูงหนังศีรษะคันและรังแคใหม่เคลียร์ไอซ์คูลเมนทอลเย็นลงมากถึง4องศาช่วยสยบรังแคมั่นใจ 100% เคลียร์แค่สะก็เย็นสุดขั้ว
10: ผมไม่ได้มาเพื่อแก้แค้นใครแค่กำลังมาเอาชีวิตตัวเองกลับคืน
11: ฉันอาจจะเป็นคนที่เลวที่สุดที่คุณเคยเจอโ
12: อ๊ยขยับอย่างนี้ฉันเอาจริงแน
10: ่กลัวผมทำไม
12: มันมีเส้นบางๆระหว่างกลัวกับเกลียด
13: ถ้าเชื้อโรคคืออาวุธที่ทำลายศัตรูได้เราเอามาใช้ให้มันเกิดประโยชน์ดีกว่าไหม
12: ฉันเหลือเวลาไม่เยอะแล้วนะเอฟเฟกต์ของยาต้านเชื้อโรคมันทำให้ร่างกายฉันไม่เหมือนเดิม
10: ลิน
12: ให้ฉันตายคนเดียวเถอะไทยกะคุณจะได้อยู่กับผู้หญิงที่รักคุณ
14: ยักษ์ร้ายซ่อนลายจันทร์ถึงศุกร์19 นาฬิกาเริ่ม15 พฤษภาคม
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
16: ติดธุระอะไรนักหนาถึงมางานศพคุณนายวันไม่ได้
17: เตรียมเงินเอาไปซื้อที่ของคุณนายวันยังไงเขาก็ขายน้ำท่วมหลังเป็ดแน่ๆถ้าคนกรุงเทพอย่างเขาเนี่ยจะมาทำไร่ไถนาที่เนี่ย
18: จะต้องเดินไกลแค่ไหนเนี่ย
16: สองโล
18: 2โล
19: บอกมาเนอะว่านายชื่ออะไรฉันจะได้ไปถามผู้ใหญ่
14: ละครดังข้ามเวลาผู้ใหญ่ลีกับนางมาพรุ่งนี้9 นาฬิกา 30 นาทีตอนแรก
15: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
20: ถ้าคุณฝันอยากขยายร้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลยที่กรุงไทยทุกสาขา
21: สแกนเลย
22: ไม่ได้หิวแสงแต่จะหวดแสงแดด

0: รู้ไหมว่าเหมยตายยังไงอ่ะขอบอกมึงไว้เลยนะว่าแม่มึงเสียสละชีวิตให้กูได้รู้ว่าเลือดของเหมรัศมีเนี่ยมันรักกันเหนียวแน่นขนาดไหนถึงวันนั้นกูจะเมาแต่กูก็เห็นทุกอย่างนะ
1: กล้าเข้าหาป้าเหรอเอาหลักฐานมาดูนี่นะเอาหลักฐานให้ป้าดูนี่เลยเอาหลักฐานมาให้ป้าดูนี่
2: อาหมดนี่ถึงบ้านเลยคงลือ
1: มันจะเอาผมเข้าคุกแล้วมันจะลากพวกเราชิบผมและวีวีไอพีผมจอมไม่ได้หรอกป้าตระกูลเราจะพังพวกมันนะป้า
3: ชีพจรยังเต้นอยู่เดี๋ยวนวลขอโทรหาเรียกรถพยาบาลนะคะ
4: ไม่ต้อง

0: ไปโ
1: พ่อค่ะตำรวจมาแล้วค่ะไปแล้วค่ะพ่อตำรวจมาแล้วไปแล้ว
2: นี่นะพี่นะพี่นะ
3: พี่นะพี่นะปลอดภัย
2: ทำแบบนี้ทำไม
3: ยังต้องบอกเหรอว่าทำไม

0: มีนาม
1: ี
0: นาม
1: ีนาม
0: ีนาการเป็นไงบ้าง
2: ปลอดภัยแล้วให้รอให้ฟื้นนะ
3: เขาหน้ามีนาต้องตายเลยไหมเพื่อนถึงจะรู้สึกอ่ะ
1: ตีมันเป็นเรื่องของมีนากับคุณใหญ่เขาอย่าลูกใหญ่ใหญ
3: ่ท่านไม่มีนามีความสุขไม่ได้ก็ปล่อยน้องสาวผมไปอยู่กับคนที่เขาพร้อมจะดูแลจะทรมานน้องสาวผมเป็นยังไง
1: ตีอย่าไปยุ่งเรื่องของน้องเขาลูก
3: ผมก็ไม่ได้อยากยุ่งหรอกทำไมไม่ทำให้เรามีนาเกือบตายแบบนี้

0: พี่นาพี่นาฟื้นแล้ว
1: พี่นาลูกพี่นาฟื้นแล้ว
0: พี่มาคนไข้ฟื้นแล้ว
1: พี่นาฟื้นแล้วเหรอจะตรงไหนลูกพี่นาพี่นาเป็นยังไงลูก
2: พี่นา
0: พี่นาคนไข้พี่นา

0: ใช่ครับ
1: ขอบนะ
2: ถ้าวันนั้นคุณให้ผมไปด้วยผมจะไม่ปล่อยให้คุณเป็นแบบนี้แน่นอน
3: ถ้าคุณรู้คุณก็ห้ามไม่ให้ฉันไปสิ
2: แบบนี้เรียกว่ามองตาก็รู้ใจได้ใช่ไหม
3: คุณก็ยังดื้อที่จะตามฉันไปเชียงรายใช่ไหม
2: ผมนี่รักคนไม่ผิดจริงๆ
3: เพราะคุณโทรบอกให้แม่ฉันซื้อบ้านคุณบอกแผนชีวิตกับแม่ฉันยังไงแม่ฉันก็บอกฉันทุกอย่างนั่นแหละ
2: ขอให้คุณต้องการผมพร้อมจะใช้ชีวิตที่เหล
3: ือคือว่าฉัน
2: สบู่คุณมาแล้วกินเถอะมีนา

0: ดีแลนด์เดี๋ยวฉันมานะคุณ
1: เป็นไรครับมีนา
0: คุณมาที่นี่ทำไม
2: เจ้าโสต้องการคุยกับคุณ
3: เรามาคุยเรื่องเตรียมรับขวัญหลานของฉันกันดีกว่า
4: หนู
0: ใช่ค่ะ
4: ขอขอบคุณป้ากับม้าที่เลี้ยงหนูมาเป็นอย่างดีค่ะ

ที่ไม่เหนื่อยขอบคุณที่ยอมลำบากขอบคุณยอดมนุษย์ของหนูแล้วมันคงจะดีถ้าปากลับมา

0: วังและใส่ใจเพราะสำหรับคนที่มีความหมายเราจะทำทุกสิ่งเพื่อปกป้องเขาเดตต่อช่วยฆ่าเชื้อโรคปกป้องทุกสิ่งที่รักด้วยเดตต
1: ่อวัสลีนกลูต้าไฮยาผสานกลูต้าโกรดและไฮยาลูรอนประสิทธิภาพเหนือกว่าวิตามินซี70เท่าสัมผัสเซรั่มแตกตัวเป็นน้ำช่วยจัดการผิวหมองคล้ำเผยผิวด้วยฉ่ำวาวใสเลื่อนแสงด้วยกลูต้าไฮยาสูตรใหม่

0: อุ่นฝันอยากมีลูกฮะ
1: นี่จำกันมาได้จริงๆเหรอ
2: เฮ้ย
1: ฝันเขาเป็นรักแรกของผมเลยนะครับ
0: อ๋อพี่กิจ
1: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุข 20:30 น.
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ไม่แพงไม่แพงเลยครับเนี่ยเทพไทยสูตรช่วยลดการเสียวฟัน
7: ใช่ไหมหลอดหนึ่งใช้ได้นานเกือบ6เดือนเลยเนอะ
6: พอใช้แค่นิดเดียวก็ช่วยลดการเสียวฟันได้ดีเดี๋ยวนี้ฟันไม่เสียวแล้วครับ
7: ช่วยลดการเสียวฟันที่แสนประหยัดต้องเทพไทยค่ะ
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ดีต่อเหงือกและฟันด้วยครับ
9: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
10: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอดแคสต์เริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
11: นอยผมชี้ฟูเหรอไม่ใช่ฉันแน่นอนด้วยซันซิลสูตรใหม่พร้อมอะมิโนซิลคอมเพล็กซ์ชะลอมความชุ่มชื้นให้ผมเส้นต่อเส้นผมนุ่มพลิ้วกว่าแพรใหม่ถึง2เท่าจากผมชี้ฟูเป็นผมซิลใหม่ซันซิลลองเลย
12: สนับสนุนโดยครีมเปลี่ยนสีผมโอเคเฮอร์เบิลยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียยาธาตุน้ำขาวตรากระต่ายบินขนาดใหม่450 ml บริษัทประกันชีวิตแห่งแรกของคนไทยไทยประกันชีวิต

0: คุณมาที่นี่ทำไม
1: เจ้าสัวต้องการคุยกับคุณ
2: เรามาคุยเรื่องเตรียมรับขวัญหลานของฉันกันดีกว่า
3: หลาน
4: นีนาหนู
0: ใช่ค่ะอำนาจมันทำให้ไม่มีอะไรรอดหูรอดตาคุณได้จริงๆถ้าคุณจะยกเลิกเรื่องงานแต่งของฉันกับดีแลนด์แล้วก็
2: เธอต้องแต่งงานกับดีแลนด์ตามเดิมแล้วย้ายไปอยู่ที่เชียงรายตามที่เธอต้องการ
0: จะให้ฉันแต่งทั้งที่รู้ว่าเด็กในท้องเป็นลูกของคุณใหญ่เหรอคุณกำลังสั่งให้ฉันหลอกลวงลูกคุณอยู่นะ
2: ดีแลนด์มันรักเธอมากถ้าเธอยอมแต่งงานกับมันแล้วก็มันยอมรับเด็กในท้องของเธอได้แน่
0: แต่เขาไม่ใช่พ่อของเด็กจะให้เขามารับผิดชอบได้ยังไง
2: ไม่ว่าใครจะเป็นพ่อเลือดในตัวของเด็กคนนั้นมันก็เป็นสายเลือดของตระกูลจง
0: คุณสนใจแค่สายเลือดของตระกูลคุณแค่นั้นน่ะหรอแล้วลูกชายคุณล่ะเขาจะรู้สึกยังไงคุณเคยสนใจบ้างไหมสักวันทุกคนจะต้องรู้ว่าเด็กในท้องคือลูกของใครแล้ววันนั้นดีแลนกับคุณใหญ่จะมองหน้ากันยังไงทำไมคุณต้องทำเรื่องให้มันซับซ้อนด้วย
2: เธออยากแต่งงานกับมาร์คสินะ
0: เจ้าโสหวังฉันอยากให้คุณคิดถึงความรู้สึกของดีแลนบ้าง
2: อีกไม่นานมาก็จะทำหน้าที่ผู้นำของตระกูลจงมีหน้าที่รับผิดชอบมากมายเธอและลูกจะเป็นจุดอ่อนของมาเป็นจุดอ่อนของตระกูลจงและฉันจะยอมให้มาเสียสมาธิไม่ได้เด็ดขาด
0: นี่มันบ้าอะไรฮะหยุดทำเรื่องบ้าๆเพื่อรักษาความยิ่งใหญ่ของวงตระกูลคุณสักที
2: แต่งงานกับดีแลนแล้วย้ายไปอยู่เชียงรายแล้วดูแลสายเลือดของฉันให้ดีถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกกับมาร์คแล้วก็เตรียมตัวทำศพพ่อแม่ตัวเองได้เลย

0: ดีแล่นอยู่ในตระกูลนี้มาตลอดชีวิตทำเพื่อคุณกับตระกูลทุกอย่างเพราะฉะนั้นคนที่คู่ควรกับตำแหน่งนี้คือดีแล่นไม่ใช่ผม
1: ฉันตัดสินใจแล้ว
0: ถ้าคุณจะตัดสินจากสายเลือดดีแล่นเป็นสายเลือดโดยตรงของเมียที่ถูกต้องตามกฎหมายของคุณ
1: มุนมีนาแล้วถ้าผู้หญิงคนนั้นไม่อยู่บนโลกนี้แล้วล่ะ
2: พ่อจะทำแบบนั้นไม่ได้
0: อย่าเอาชื่อมีนามาขู่ผมนะ
1: แน่ใจนะว่าอยากจะให้ชีวิตของมุนมีนาต้องถูกตามไล่ล่าตลอดไปดูเหมือนว่าคนที่ต้องตัดสินใจเรื่องนี้ใหม่ไม่ใช่ฉันแล้วล่ะ
3: ทำดีแทบตายไม่เห็นค่าเหมือนจะสวปีดากูทำทุกอย่างยอมตายแทนได้ให้ตระกูลเหมราชสิริแต่สุดท้ายไม่เลือกกูแค่เพราะว่ากูไม่ใช่สายเลือด
1: อีเงา
2: เออโคตรอีเงาเลยนี่มึงจะรับตำแหน่งเพื่อปกป้องมีนาใช่ไหม
3: กูมีทางเลือกอื่นด้วยแล้วก็กูมั่นใจว่ามึงจะดูแลมีนาได้ดี

0: ข้มจากกาแฟคั่วคุณภาพก็พาให้เราไปต่อกับทุกโมเมนต์ไปต่อกันเลยไหมคะมอคโคน่าทริโอเอสเปรสโซ
1: ดอกเบี้ยถูกที่สุดขอค่าพอแพงเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนสำหรับวันนี้ถึง30มิถุนายน2569
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: ถ้าชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
4: โคเวยกบ้านซับเลย
5: แสงแดดทำร้ายผิวให้แก่ก่อนวัยช่วยป้องกันแสงแดดด้วยใหม่เซรั่มกันแดดวาซีนกลูต้าไฮยา SPF 50ผสานพลัง70เท่าโปรคอลลาเจนแฟตไทผิวดูอ่อนยาวช่วยป้องกันผิวคล้ำจากแสงแดดพิเศษ159บาทวันนี้ถึง20พฤษภาคม2569
6: จุดเด่นของคุณดาวคือรู้จักการประยุกต์ทุกสถานการณ์ในชีวิต
7: สามีเราก็ถือว่าเป็นคู่บุญ
8: น่ารักแม่มากนะ
9: เป็นหนี้แบบดินพ่อขังหมู
10: คุณมุกรับจ้างไปก่อนอยากเป็นเจ้าของ
11: ทีเด็ดลูกหนี้
12: พ่อไม่ได้ไปทำอะไรไม่ดีมาใช่ไหม
13: นี่แก้มจะมาสงสัยอะไรพ่อเนี่ยไอ้ปืนเนี่ยเจ้านายให้พ่อมาไว้ป้องกันตัว
12: นั่นเข้าไปบ้านหลังนู้นมาเหรอลูก
14: ครับที่จริงบ้านเราก็มีรถหลายคันนะถ้าน้ำจะหัดขับหรือเอาไปใช้พี่ก็ไม่ว่าอะไรนะคะจะได้ไม่ต้องรบกวนคนอื่น
15: ผมยินดีมารับมาส่งครับ
5: น่านฟ้าชลาลัยจันทร์ถึงศุกร์ 15:10 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
17: อยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะ
18: สวยมากเลยอ่ะ
19: กูบอกให้พวกมึงเนี่ยป้องกันมัน
20: ไปหาหมอที่ปิดความลับได้แล้วก็มารักษามันให้หาย
21: ระหว่างที่พี่ผ่าตัดท้องถิ่นเนี่ยผมจะแฮ็กเอาคลิปนี้ให้พวกมันดูแทนยังไงพี่ก็ต้องทำให้เสร็จก่อนที่วิดีโอจะจบนะพี่
22: เหลือแค่ไม่กี่สิบวิไม่ทันแน่
5: โทษฐานที่รักเธอคืนนี้ 20:30 น
16: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
23: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่กลูซาน่าแอดวานซ์สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไมโออินโนซิทอล3เท่ากลูซาน่าแอดวานซ์มีผลวิจัยว่ามีส่วนช่วยลดระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมถ้าน้ำตาลเฉลี่ยสะสมดีก้าวนี้สำคัญเลือกกลูซาน่าแอดวานซ์
24: ใหม่ With a Day Astaxanthin 6 มิลลิกรัม
25: นั่งนะพิตาเด
26: ย์ Uniqlo Baggy Jeans ยีนสไตล์ใหม
27: ่แมชได้หลายสไตล์ที่เป็นตัวเราน
28: ี่แหละ Baggy Jeans สำหรับทุกคน
26: Uniqlo Jeans ทุกวันสบายสบาย
29: นี่ภูเขาไฟคะทำไงให้เหมือนของจริงนะ
30: ใหม่ Formos Omega Smart Super Go 1 Plus มี DHA 30 มิลลิกรัมพร้อม 2FL และ Gauss ยิ่งเรียนรู้ยิ่งได้ค้นพบ
29: ภูเขาไฟลาวา
30: โฟร์โมสโอเมก้าสมาร์ทซูเปอร์โกล
5: สนับสนุนโดยเฮโมวิโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละ1เม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยารองเท้านักเรียนแคทช่าแคทช่าซ่าสุด
31: ๆถ้าเหมยชอบอ่ะเฮจะสั่งมาให้ทุกปีเลยนะเฮจะได้มานั่งวาดรูปเหมยทุกปีแบบนี้เลยดีไหม
32: แล้วเมื่อไหร่เราจะได้ไปริมทะเลกันอย่างเปิดเผยสักทีล่ะคะไม่ต้องคอยหลบหลบซ่อนๆเราก็วาดรูปทะเลในจินตนาการอยู่แบบนี
31: ้อีกไม่นานหรอกเหมยอีกไม่นานเฮียจะทำให้เราสองคนได้อยู่ด้วยกันอย่างที่ไม่มีใครมาขัดขวางเราได้อีก
32: ไม่ใช่แค่เราสองคนหรอกค่ะนี่ค่ะคนที่สาม
31: ท้องเหรอนี่เฮียกันจะมีลูกจริงหรือไงเฮียดีใจมากๆเลยถ้าลูกของเราเป็นผู้ชายเฮียจะให้เขาสืบทอดตระกูลโจงแล้วก็จะทำให้เราสองตระกูลเลิกเป็นศัตรูกันสักทีนะ

0: ลูกเราจะทำได้ใช่ไหมคะ
1: ทำได้สิต้องทำได้ลูกของเราเก่งกว่าเราอยู่แล้วเมย
0: ์ค่ะลูกเราต้องทำได้
2: ขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณค่ะ
2: อร่อยไหมครับ
3: หอมมันมากเลยค่ะ

0: แล้วทำไมคุณถึงไปบอกเรื่องนี้กับใบใหญ
1: ่ฉัน
0: คุณพ่อผมขู่ไว้เหรอ
1: มันก็อาจจะด้วยอะแต่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมฉันถึงไม่บอกมันอาจเป็นเพราะว่าฉันกลัวผลที่จะได้รับมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่ฉันคิด
0: ผมก็ไม่กล้าปฏิเสธพ่อว่าผมต่างหากคือคนที่คู่ควรจะเป็นผู้นำตระกูลจง
1: ทำไมเราสองคนถึงเป็นแบบนี้นะ
0: เป็นแบบนี้มันดีแล้วใช่ไหมเนี่ย
2: พวกคุณก็ไม่ต่างอะไรกับเหมราศิริบ้าสายเลือดจนโอบอุ้มกันในทางที่ผิด
3: ผมจะเป็นผู้นำตระกูลจงเองกูไม่ให้มึงเป็น
2: ผมเลยโคตรจะเบื่อไอ้พวกบ้าสายเลือดแบบคุณเลย
4: กูก็โคตรเบื่อเรื่องนี้เลย
5: คุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่คุณเกลียดพวกบ้าสายเลือด
6: แกไม่ควรเป็นเหมราศิริปุ๊บปาบหมดเหมราศิริ

0: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
1: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
0: เพราะบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
2: โคเวยกบ้านซับเลย
3: เดี๋ยวซีนต่อไป
4: กลิ่นปากหมาขาโดนเมาส์ต้องดาลี่ดับเบิลแอคชั่นยาสีฟันสุดมิ้นคราฟที่คิดคัดสกัดจากมิ้น2ชนิดเข้มข้นช่วยดับกลิ่นปากหอมทันทีเลยครับและอีกสูตรยาสีฟันผสมน้ำยาบ้วนปาก
5: หิวเวอร์
6: ต้องเจอนี่
7: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
8: ใหม่น้ำมันเครื่องเผาซ่าเทคโนโลยีลองไลฟ์เทคช่วยล็อกคุณภาพน้ำมันเครื่องด้วยฟิล์มยีสต์เก่าช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีให้เครื่องทนนานทุกงานโหดกระบะเร่งแรงแซงขาดบรรทุกเร่งแรงแซงอื่นล็อกพลังหนุ่มให้เครื่องยนต์คุณไปอีกนานลองไลฟ์เทคลองไลฟ์เอนจิ้นพอลซ่าก
9: ังวลเรื่องสุขภาพช่องปากจัง
10: ไม่ต้องกังวลครับผมแนะนำข้อเกตโททอลสูตรเพื่อช่วยปกป้องที่ดีที่สุดของเราช่วยจัดการคราบแบคทีเรียต้นต่อปัญหาสุขภาพช่องปากได้ดีขึ้น3เท่าข้อเกตโททอลช่วยปกป้องคุณจากปัญหาก่อนที่จะเกิด
5: หิวเวอร์
6: ต้องเจอนี่
7: เจ้าสัวข้าวตันหน้าล้นโอเวอร์โหลดใหม่และหมูหยองล้นแล้วล้นอีกพร้อมเลย
11: ถ้าคุณฝันอยากต่อเติมบ้านจัดให้ค่ะเปลี่ยนบ้านเป็นเงินก้อนสินเชื่อกรุงไทยบ้านแลกเงินดอกเบี้ยต่ำวงเงินสูงก้าวไปถึงฝันบ้านช่วยให้ยิ้มได้สมัครเลย

0: ครับที่เก็บผ้าให้หนูหนูเป็นคนซักเองครับ
1: คุณกัญชพรและคุณธีรพงษ์เล่าว่าทำอาชีพส่งพัสดุมา3ปีแล้วแต่ละวันต้องส่งของประมาณ200ถึง300ชิ้นแม้งานจะหนักและเหนื่อยแต่หากมีสิ่งใดที่ช่วยเหลือลูกค้าได้ก็ยินดีทำเสมอส่วนอาหารน้องหมามีเตรียมไว้ทุกวันเป็นอาหารเม็ดเพราะอยากแบ่งปันอาหารเล็กๆน้อยๆให้สัตว์ที่พบเจอตามทาง
2: ดูข่าวแนวนี้ไม่ทุกใจเหมือนดูข่าวสงครามอิหร่านยูเครนครับไปพิษณุโลก
1: พาไปร้านขายเต้าหู้ทอดเผือกทอดและของทอดยอดฮิตที่เปิดร้านเพียง3ชั่วโมงก็ขายหมดเกลี้ยงนี่คือร้านกฤตตือคาโคตือคาโคเป็นภาษาจีนแต้จิ๋วตือแปลว่าหมูคาแปลว่าขาโคแปลว่าวงกลมรวมกันแปลว่าขนมขาหมูท่อนกลมๆเป็นของว่างโบราณของชาวจีนแต้จิ๋วทำจากแป้งผสมเผือกหรือถั่วดำทอดกรอบในพิมพ์วงกลมลักษณะคล้ายขาหมูหั่นแว่นร้านตั้งอยู่ในซอยก่อนถึงเทศบาลนครพิษณุโลกถนนบรมตรีโลกนาถตำบลในเมืองอำเภอเมืองพิษณุโลกลูกค้าเข้าคิวยาวแบบนี้ทุกวันเจ้าของร้านคือคุณกฤตคำเพ็งวัย37ปีที่สวมหมวกกับคุณศักดิ์กุมภาอินชื่นอายุ41ปีคนสวมแว่นตาคุณกฤตเล่าว่าเคยเป็นพ่อครัวในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ตก่อนจะหันมาขายเต้าหู้ทอดเผือกทอดเป็นอาชีพเสริมจนกลายเป็นร้านดังที่ป่าตองหลังจากหยุดกิจการไปเปิดร้านขายผักสดแต่ไม่ประสบความสำเร็จสุดท้ายกลับมาขายของทอดอีกครั้งที่จังหวัดพิษณุโลกที่เด็ด

0: ว่าอร่อยก็นำมาทำขายร้านเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึง5โมงเย็นทุกวันปิดวันจันทร์วันเดียว
1: อาหารที่ขายในร้านนี้เป็นอาหารที
2: ่ไปเที่ยวที่นี่มีความรู้สึกว่านาฬิกาชีวิตเดินช้าลงครับนอกรู้ส่งท้ายไปอเมริกา
0: ที่ปั๊มน้ำมันในเมืองเอลเซกุนโดรัฐแคลิฟอร์เนียเมืองนี้อยู่ห่างจากลาสเวกัสรัฐเนวาดาประมาณ460กิโลเมตรใช้เวลาขับรถราว4ชั่วโมงครึ่งวันนี้มีรถยนต์มารอคิวเติมน้ำมันเป็นแถวยาวไม่ได้มาดูโชว์เกิร์ลที่สวมชุดขนนกสีชมพูฟูฟ่องยืนต้อนรับอยู่หน้าปั๊มนะครับแต่มาเข้าคิวรอรับกิฟต์วอลเชอร์เติมน้ำมันฟรีมูลค่า100ดอลลาร์หรือ 3,200 บาทโดยคนที่ขับรถมาเข้าคิว100คนแรกจะได้รับกิฟต์วอลเชอร์เติมน้ำมันฟรีกิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยหน่วยงานชื่อ Visit Las Vegas เพื่อจูงใจให้ชาวเมืองเอลเซกุนโดขับรถไปเที่ยวที่เมืองลาสเวกัสในช่วงฤดูร้อนนี้ดูราคาจากป้ายราคาน้ำมันตอนนี้ที่รัฐแคลิฟอร์เนียน้ำมันอันเลดเด็ดหรือเบนซินไร้สารราคาแกลลอนละ6ดอลลาร์นิดๆหรือ200บาท1แกลลอนเท่ากับ 3.785 ลิตรคำนวณแล้วน้ำมันที่รัฐแคลิฟอร์เนียราคาลิตรละ52บาทใกล้เคียงกับเมืองไทยเลยครับทำไมเมืองลาสเวกัสจึงมีกิจกรรมแจกน้ำมันฟรีให้กับคนต่างรัฐคำตอบคือนักท่องเที่ยวของลาสเวกัสประมาณครึ่งหนึ่งเดินทางมาโดยรถยนต์โดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่ขับรถขับมาจากแคลิฟอร์เนียตอนใต้และรัฐแอริโซนาที่มีพรมแดนติดกันมอลลี่แคสทาโนรองประธานฝ่ายประชาสัมพันธ์ของเมืองลาสเวกัสบอกว่าต้องการโปรโมทแคมเปญท่องเที่ยวฤดูร้อนซึ่งมีไฮไลท์เป็นการแสดงพลุเฉลิมฉลองครบรอบ250ปีของสหรัฐอเมริกาต่อเนื่องนานถึง8สัปดาห์การแสดงพลุจะเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่6มิถุนายนโดยจะจุดพลุทุกวันเสาร์ช่วงค่ำๆโรเบิร์ตแจ็คสันหนึ่งในผู้โชคดี100คนที่ขับรถมารอหลายชั่วโมงเพื่อรับบัตรเติมน้ำมันฟรีบอกว่ารถคันนี้กินน้ำมันจุมากน้ำมันฟรี100ดอลลาร์ช่วยให้เขาขับรถได้ประมาณ4วันตอนนี้เขาแทบจะไม่ขับรถแล้วใช้วิธีเดินไปขึ้นรถไฟแทนส่วนเจ้าของรถสีส้มสดใสที่กำลังเติมน้ำมันเองอยู่นี้บอกว่าราคาน้ำมันที่สูงมากในตอนนี้ทำให้เธอขับรถซื้อของอยู่ในละแวกบ้านไม่ขับไกลไปไหนเหมือนก่อนเพราะกลัวว่าเดี๋ยวน้ำมันหมดส่วนผู้หญิงคนนี้บอกว่าเธอออกนอกบ้านน้อยลงหากจะขับรถไปลาสเวกัสก็จะชวนเพื่อนไปกันหลายคนจะได้ช่วยกันหารค่าน้ำมันสงสัยไหมครับว่าทำไมคนขับรถที่อเมริกาถึงต้องลงมาเติมน้ำมันเองกันทุกคนคำตอบที่อเมริกาไม่มีเด็กปั๊มที่ปั๊มจะมีร้านสะดวกซื้ออย่าง 7-Eleven ซึ่งเราสามารถเดินไปบอกพนักงานแคชเชียร์ว่าจะเติมน้ำมันเท่าไหร่และจ่ายเงินก่อนเติมโดยบอกเบอร์ตู้ปั๊มน้ำมันที่รถของเราจอดอยู่หรือจะใช้บัตรเครดิตรูดที่ตู้จ่ายน้ำมันเลยหากบัตรเครดิตผ่านก็สามารถเติมน้ำมันได้สาเหตุหลักที่อเมริกาแทบไม่มีเด็กปั๊มเลยเพราะค่าแรงงานที่สูงมากทำให้ปั๊มน้ำมันใช้ระบบบริการตนเองเพื่อลดต้นทุนค่าแรงที่สูงมากพนักงานแคชเชียร์ในปั๊มน้ำมันที่ทำหน้าที่เหมือนพนักงานเซเว่นบ้านเราได้ค่าแรงชั่วโมงละ17ดอลลาร์หรือ550บาทถ้าวันนึงทำงาน8ชั่วโมงก็ได้ค่าแรงวันละ 4,400 บาท
2: รายได้เยอะแต่ค่าครองชีพก็สูงตามไปด้วยครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่

ในปีนี้นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทำหน้าที่พระยาแรกนาซึ่งเสียงไทยผ้านุ่งแต่งกายโดยหยิบได้ผ้าหกคืบพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อยนาในที่ลุ่มจะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งในและนอกเขตชลประทานสำหรับการอุปโภคบริโภคอย่างเหมาะสมเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งที่อาจเกิดขึ้นโอกาสนี้พระยาแรกนาได้ญาตราพร้อมเทพีออกจากโรงพิธีพราหมณ์มีราชบัณฑิตและพราหมณ์นำผ่านพลับพลาหน้าพระที่นั่งพระยาแรกนาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายบังคมแล้วไปยังลานแรกนาพระยาแรกนาเจิมพระโคพอพระโคเพียงและคันไถและจึงไถดะไปโดยรี3รอบโดยขวาง3รอบก่อนหว่านธัญพืชโหนหลวงลั่นคล้องชัยแล้วไถกลบอีก3รอบสำหรับพระโคสำรองได้แก่พระโคเพิ่มพระโคพูนพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันคือพระราชพิธีเพื่อชมงคลเป็นพิธีสงฆ์โดยเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อ

0: ขอตัวสักครู่นะคะ
1: น้องเมย์เราต้องถ่ายฉากนี้ก่อนจริงๆไปถ่ายเถอะนะ
0: เมย์ก็แค่กลัวว่าพี่จะรอนานก็เลยให้ถ่ายฉากอื่นไปก่อนนะคะ
1: น้องเมย์ไปถ่ายเถอะพี่ขอร้องแหละให้พี่ไหว้ก็ได้
0: ไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเมย์ตามไปนะคะ

0: ช่ค่ะแม่หมอจะเตรียมพิธีสะเดาะคอไว้ให้แล้วป้าใส่ต้องไปทำด้วยตัวเองที่วัดค่ะ
1: ค่ะ
0: เลิกกันประมาณบ่ายโมง13นาที
1: บ่ายโมง13
0: ถ่ายไม่ได้ด้วยป้าทำนี้เลยได้ไหมคะ
1: ไม่เป็นปัญหาเลยค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงนะคะ
1: ทำไมคะ
0: ป้าใส่รบกวนคุณหญิงช่วยเก็บเรื่องนี้ไว้เป็นความลับหน่อยได้ไหมคะคือพอดีพี่สมุทรเขาไม่ค่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้ค่ะ

0: เดี๋ยวคุณฟ้าสายจะไปทำธุระสำคัญให้กับฉันเป็นเรื่องส่วนตัวเธอไม่ต้องตามไป
1: ขอประทานโทษนะครับแต่ผมได้รับคำสั่ง
0: คุณสมุทรเป็นคนฝากฝังคุณฟ้าสายให้กับฉันถ้าเกิดอะไรขึ้นฉันรับผิดชอบเองถ้าเธอขืนยังจะตามไปนะเธอเตรียมตัวได้เลยไปแก้ตัวกับคุณสมุทรเอาเองเลยว่าการหาทุนให้พักในวันนี้มันต้องล้มไปก็เพราะเธอ

0: การบ้านของเราวันนี้ฝากทำเนื้อนาไก่หน่อย
1: การบ้านนายก็ทำเองสิไม่ใช่เราทำไม
2: วันนี้มีเด็กฝึกงานเริ่มมาทำงานวันแรกค่ะ
3: ผมยังไม่ได้ดูเอกสารนั่นเลยครับ
2: คือว่าม
4: ู่เฮียก็แค่เฮียฟังนะเฮียเลิกจีบมู่เหอะ
5: ตามกล้องไปเจอนี่วันเสาร์นี้ลงเรือข้ามแม่น้ำชมแลนด์มาร์คสุดเก๋แห่งนนทบุรี
6: จะพาทุกคนนะคะข้ามไปเกาะเกร็ดนะฮะ
5: ร่วมงานบุญสุดยิ่งใหญ่ที่1ปีมีเพียง2ครั้ง
7: ผ้าแดงบูชาพระธาตุรักษาวัฒนธรรมชาวเกาะเกร็ดไว
8: ้ปิติมากๆเลยค่ะท่านเจ้าวาดค่ะ
5: ชิมอาหารอร่อยริมแม่น้ำไปกับวิวหลักล้าน
9: เป็นปลาทะเลรีดเลือดจะไม่มีความขาว
10: หวานเย็นๆละมุน
5: กินดีเที่ยวกระเพลินในรายการ
11: ตามกล้องไปเจอนี่ทุกวันเสาร์7:25 น
12: ชีวิตที่เกือบหลับแต่กลับมาได้ของตั้มวราวุธ
13: คุณโดนวันเหตุอะไรผลกันเน
14: า
13: ะ
14: ครั้งนี้ทางกายภาพนะครับรู้สึกว่าหนักสุดแต่ยังไม่ใช่เป็นจุดที่รู้สึกว่าใกล้ตายที่สุด
13: มีใกล้ตายกว่านี้หรอ
14: มีตอนประมาณเด็กๆคิดว่าผมตายแล้วอะ
15: เรื่องหัวใจปลอดภัยดีของแก้มวิเชียรีมีแฟนไหมเนี่ย
16: ไม่ถึงขนาดนั้นค่ะมีคนคุยเฉย
17: ๆอย่างเงา
15: อยู่ตรงกลางป่ะเรื่องร้อนตอนบ่ายลุงกินโต๊ะเสาร์นี้
18: ผมจะเป็นผู้นำตระกูลจงเอง
19: กูไม่ให้มึงเป็น
20: ผมเลยโคตรจะเบื่อไอ้พวกบ้าสายเลือดแบบคุณเลย
19: กูก็โคตรเบื่อเรื่องนี้เลย
21: คุณมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่คุณเกลียดพวกบ้าสายเลือด
22: แกไม่ควรเป็นเห็นมั้ยล่ะซิลี่ผมฟ้าบดเห็นมั้ยล่ะซิลี
23: ่อ้าโอ้โหเก่งมาก
24: สายรักสายเลือดพรุ่งนี้ 19:00 นตอนจบ
25: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
26: ตอนแรกอ่านบทมันหล่อจังวะรายการ
27: มู้เยอะมากค่ะน้ำตาแบบตกไหนไม่เป็นไร
28: ตอบแทนได้ไหมซีนแรกก็บอกว่าผมต้องถีบจริงนะพี่ตอนนั้นโอคิดว่าเขาเกลียดโอนะ
29: มันต้องโดนอ่ะมันต้องได้
30: จะมีอะไรที่เราคาดไม่ถึงเสมอ
31: เรื่องตี

0: เนี่ยยังไงเราก็ต้องนึกถึง
1: ฟ้าสายดูแลผู้หาทุนดีมากเลยแหละค่ะเนี่ยกำลังคุยกันออกรถเลยทีเดียวค่ะ
0: อ๋อเหรอครับขอบคุณคุณหญิงมากเลยนะครับที่ดูแลฟ้าสายอย่างดีครับตามสบายนะครับ
1: ยินดีมากค่ะค่ะสวัสดีนะคะ
2: ครับ
3: ถือว่าดีนะที่คุณหญิงเนี่ยช่วยคุยกับพี่ชายคุณให้เราจะซื้อเวลาได้อีกเยอะเลยแหละ
4: ออกนอกกรุงเทพมาไกลขนาดนี้เลยเหรอ
5: ใกล้ถึงหรือยังอะ
6: คุณเอมิกาย้ายบ้านไปแล้วเหรอครับ
5: ค่ะเขาบอกว่าขายบ้านไปแล้วของก็ขนไปเกือบหมดแล้วนะคะ
6: แล้วพอทราบไหมครับว่าเขาย้ายไปไหน
5: ไม่รู้เลยค่ะ
6: ขอบคุณมากนะครับคุณเรมิกาเอ้าคุณ

0: เดี๋ยวเดี๋ยวคุณหยุดก่อน
1: ปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะแล้วฉันไม่ได้ทำอะไรผิดคุณมาจับฉันทำไม
0: แล้วคุณหนีผมทำไมอ่ะ
1: ปล่อยคุณ

0: ไม่เป็นไรหรอกครับให้ผมช่วยปะ
1: ไม่เป็นไรค่ะ
0: นี่คุณไม่สบายเหรอฮะ
1: ค่ะ

0: ครีมมี
1: ่ประทับใจทุกก้าวข้าวหมดหม้อ
2: ลิ้นติดดาว around the world
3: หนูก็มั่นใจ
4: มั่นใจอีกแล้ววันนี
3: ้แม่ต้องชอบ
4: ถูกใจจังปังอยู่ครับไม่ใช่คนละเรื่องมาวันนี้จะทำอะไรให้พี่
5: น่าจะเป็นกะเพราดีกว่าอ่ะใส่เลย
6: เฮ้ย
4: อร่อย
7: อร่อย
4: แล้วน้องทำได้รสชาติกำลังดีเผ็ดไม่มาก

0: เผ็ดกำลังดี
1: โอเลี้ยงเป็ดครับพี่
2: เค้กช็อกโกแลตของปวดให้ฝันละ
3: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
4: ฟูลฟิลรักเติมเต็มสุก20:30 น
5: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 plus
6: ข่าวสามมิติคืนนี้ติดตามนายกลงพื้นที่เกาะพังงันและภูเก็ตส่งสัญญาณปราบธุรกิจทุนต่างชาติและดอมินีตำรวจขยายผลคดีหมิงเฉินซันพบเป็นสแกมเมอร์ระดับสั่งการในกัมพูชาพร้อมความคืบหน้าคดีทั่วโลกจับตาโดนัลด์ทรัมป์เดินทางพบสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งพรุ่งนี้คาดหารือหลายเรื่อง
7: ทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดอร่อยมากเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
8: ใกล้เธอแล้วทำไมหัวใจฉันไว้วัน
9: ฉันไปเข้าห้องน้ำที่ออลเลดแป๊บเดียวคุณซื้อชุดนี้มาให้เลยเหร
10: อพอดีเป๊ะ
9: แล้วคุณรู้ใส่ฉันได้ไง
10: คุณล้มมาให้ผมรับตั้งกี่รอบอ่ะมันก็
9: ถามผิดคนละแชมป์คายักแบบทีมประจำมหาลัยคือเพื่อนฉันอ่ะฉันตัวสำรอง

0: นี่คุณอยากลองแข่งกับตัวสำรองดูปะล่ะ
1: เก็บนิ้วของคุณไว้เถอะ

0: amazing มากเลยคุณ
1: ท่องเที่ยวเชิงรักแบบที่นายว่าจริงๆนั่นแหละน่าส่งเสริมให้ชุมชนแถวนี้มีส่วนร่วมกับการท่องเที่ยวแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาแบ่งปันประสบการณ์กับชาวบ้านชาวบ้านได้มีรายได้เสริมด้วย
2: ก็ดีนะถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะรีบทำแผนเสนอเลยละกันและยิ่งมีนายมาช่วยผลักดันเนี่ยรับรองผ่านฉันลุยไปกันต่อ

0: ับสนุนโดย Ford Ranger
1: ฝันพี่สั่งเค้กช็อกโกแลตของโปรดให้ฝันละ
2: เค้กช็อกโกแลตลาวาของร้านเราเป็นที่นิยมของคู่รักมากเลยนะครับ
3: Fulfill รักเติมเต็มสุข20:30 น.
4: ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3 Plus

งานที่สุราษฎร์และหาดฟรีดอมที่ภูเก็ตส่งสัญญาณเอาจริงปัญหานอมินีต่างชาติและการรุกหาดสาธารณะขณะที่รองผบ.ตร.นำทีมค้นวิลล่าหรูต่างชาติที่เกาะพะงันพบมีนิติบุกดิก

0: อ้างเป็นตำรวจได้เพิ่มขณะกำลังจะข้ามไปเป็นสแกมเมอร์ที่กัมพูชาเป็น
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่เวลาข่าวของท่านกับ3มิติพุธที่13พฤษภาคมประเด็นร้อนวันนี้จับตาไปที่ทิศทางและมาตรการของรัฐบาลที่จะแก้ปัญหาการใช้นอมินีมาแอบแฝงครอบครองที่ดินอสังหาริมทรัพย์และทำธุรกิจในประเทศไทยในรูปแบบหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายโดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญเช่นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีล่าสุดรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บุกค้นวิลล่าของชาวอิสราเอลจดทะเบียนบริษัทและเปิดกิจการแบบผิดกฎหมายบนเกาะพะงันที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินำหมายสารจังหวัดเกาะสมุยที่50/2569ตรวจค้นบริษัทเทเลอร์วิลล่าจำกัดตั้งอยู่ที่ชายหาดอ่าวฉลกล้ำหมู่7ตำบลเกาะพะงันอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยบริษัทนี้มีนายไทเมอร์โซโลมอนสัญชาติอิสราเอลเป็นเจ้าของโดยนายอาซับลาฮับสัญชาติอิสราเอลและนางสาววรรณลักษณ์ซึ่งเป็นชาวไทยเป็นพนักงานบริษัทและเป็นกรรมการบริษัทบริษัทนี้มีวิลล่า6หลังเป็นทรัพย์สินที่ใช้ประกอบกิจการหลังจากสอบปากคำอย่างละเอียดแล้วพนักงานสอบสวนแจ้งข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตตามท้ายพ.ร.บ.ประกอบธุรกิจ

0: การวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางไปที่โฉลกหลำตำบลเกาะพะงันเพื่อตรวจสอบกรณีบริษัทเทเลอร์วิลล่าที่ตำรวจได้นำหมายสารเข้าตรวจค้นโดยพลตำรวจเอกสำราญได้รายงานผลการตรวจสอบทั้งกรณีการสร้างภูวิลล่าแบบผิดกฎหมายโดยมีชาวอิสราเอลเป็นเจ้าของรวมไปถึงการปราบปรามนอมินีต่างด้าวบนเกาะพะงันนายกรัฐมนตรีระบุว่าขอให้พิสูจน์ว่าผู้ถือหุ้นเป็นต่างชาติหรือไม่และตรวจสอบพฤติกรรมที่ให้คนไทยเป็นนอมินีเพื่อซื้อที่ดินหรือทำให้เข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทคนไทยซึ่งต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินเพราะว่ามีหลายบริษัทที่กรรมการไขว้กันไปมาแต่ท้ายที่สุดคนควบคุมและได้ประโยชน์ก็คือชาวต่างชาติ
1: เหมือนกับเปิดบริษัทเอามาขายนะต่างชาติเขาจริงๆแล้วเขาถือได้ไม่เกิน 49% นะครับแล้วมันก็มีการเปิดบริษัทหลายๆบริษัทมาแล้วไขว้ไปไขว้มาทำให้ตัวบริษัทนั้นนะดูเสมือนว่ายังมีสัญชาติไทยอยู่แต่จริงๆการคอนโทรลการครอบครองกำหนดทิศทางของบริษัทนั้นๆเนี่ยมันเป็นของต่างชาติ 100% อย่างนี้ก็ถือว่าผิดเจตนารมณ์เจตนารมณ์ของกฎหมายไทยก็คือยังไงก็ตามถ้าจะครอบครองที่ดินครอบครองบริษัทคนไทยยังต้องมีเซอยู่นะครับมี 51% อยู่ตรงนี้ก็เปรียบเสมือนการหมุนเวียนสับเปลี่ยนเพื่อให้ไอตัวบอดี้มันคงอยู่แต่ว่าไอคนที่คอนโทรลบอดี้นั้นเนี่ยมันความเป็น

แล้วว่าไม่มีการรอของเช่นนี้นะครับสภาพป่าแบบนี้สภาพที่ดินเช่นนี้หลักฐานที่มีอยู่ทางราชการแบบนี้มันไม่มีทางที่จะมีอยู่แค่หย่อมหนึ่งหรือสองหย่อมที่เป็นของประชาชนทั่วไปได้เพราะเวลาเขาประกาศเขาต้องประกาศทั้งผืน

0: กลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าผู้
1: วิเคราะห์นะครับถึงณเนี้ย
2: แต่เท่าที่ดูแล้วมันไม่ใช่แค่เขาที่จะต้องโดนดำเนินคดีถูกไหมมันน่าจะมีคน
1: ก็นี่ครับก็เรียนว่ากำลังขยายผลอยู่นะครับขณะนี้จากนายหมิงเฮียนซันหนึ่งคนก็บวกไปอีก5เป็น6แล้วนะครับต้องขอเจ้าที่ตำรวจได้ขยายผลนะครับข้อหาจากเรื่องอาวุธปืนอาวุธสงครามก็เดี๋ยวจะขยายนะครับไปตามข้อมูลที่เราได้รับเพิ่มขึ้นเรื่อย
0: ๆผลตำรวจโทไตรรงค์บอกต่อนะครับว่าภายใน3เดือนนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก็จะเร่งตรวจสอบข้อมูลนักท่องเที่ยวที่อยู่ในฐานข้อมูลพร้อมกับบูรณาการร่วมกับศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งกองกำลังร่วมหรือ Joint Task Force เพื่อตรวจสอบชาวต่างชาติที่เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมายโดยในระยะยาวก็จะรวบรวมฐานข้อมูลอาชญากรเข้าสู่ระบบ One Police เพื่อให้ตำรวจทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลและติดตามผู้กระทำผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับพักสักครู่กลับมาช่วงหน้ามี2เรื่องนะครับเรายังตามเรื่องที่เกาหลีใต้ห้ามแรงงานไทย4จังหวัดไปทำงานแล้วก็มีเรื่องจับเพิ่มนะครับแก๊งสแกมเมอร์กองร้อยปอยเป็ดครับ
3: น้ำนมถั่วเหลือง

0: ภัยจากสสส.
1: แค่ไหนแล้วที่เราไม่มั่นใจถึงความปลอดภัยถึงเวลาแล้วหรือยังที่คุณจะเปลี่ยนทางก๊าซหุงต้มดีไซน์สวยผลิตจากอลูมิเนียมขึ้นรูปทั้งใบไร้รอยต่อสั่งเลยนะครับ
2: ทุกการเรียนรู้ยิ่งใหญ่เสมอ S26 Go 3ผสมอัลฟาสติงโกไมอีลิน
3: ขอแม็กกี้หน่อยค่ะ
4: ไป
5: หายโย

0: อีกกว่าพันล้านเพลย์ลิสต์ที่เข้าใจคุณ Spotify
1: เกมเบาหวานเริ่มต้นที่การคุมระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมใหม่ Glucosa Advance สูตรที่พัฒนาไปอีกขั้นด้วยไนโออินโนซิทอล3เท่า Glucosa Advance มีผล

0: ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งเกิดจากสัญญาจ้างสั้นๆตามฤดูการเกษตรโดยกระทรวงแรงงานได้ประสานไปที่สถานทูตเกาหลีใต้ในประเทศไทยเพื่อเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีประจำประเทศไทยมาหารือก็ยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยแค่ไหนแต่ว่ากระทรวงแรงงานก็ต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตโดยกระทรวงแรงงานจะหารือกับสถานทูตเกาหลีเพื่อสื่อสารไปยังกระทรวงแรงงานเกาหลีใต้จุดนี้จะต้องคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทําของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังเดินทางทั้งจังหวัดนายจุลพันธ์บอกต่อครับว่ากระทรวงแรงงานผลักดันการจัดส่งแรงงานไปทำงานต่างประเทศพยายามหาตลาดใหม่คุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพในขณะเดียวกันก็การไปทำงานก็ต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางนะครับอีกด้านหนึ่งครับผู้สื่อข่าวถามเรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งก็บอกว่าต้องทำความเข้าใจก่อนเพราะว่ายังไม่ได้รับรายงานเรื่องนี้แต่ถ้ามีการเข้าไปทำงานแบบผิดกฎหมายก็ต้องถูกแบนเช่นเดียวกับผู้ที่ลักลอบเข้ามาทำงานในประเทศไทยก็ต้องถูกแบนเช่นกันเช่นนายกบอกว่าที่ลงมาพื้นที่ตรวจเกาะพะงันก็พบว่ามีการทำผิดกฎหมายที่พักและโรงแรมไม่มีใบอนุญาตมีวิลล่าเถื่อนแม้จะบอกว่านำเงินมาลงทุนในประเทศไทยแค่นี้ไม่พอเพราะว่ามีการทำผิดกฎหมายเหมือนกับถ้าคนไทยไปทำงานต่างประเทศแล้วทำผิดกฎหมายบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบน
1: ถ้าเราไปทำงานในต่างประเทศแล้วเราก็ไปทำผิดกฎหมายในบ้านเขาก็มีสิทธิ์แบนเราต้องไม่ทำผิดกฎหมายถามว่ารัฐบาลจะช่วยอะไรสำหรับคนที่ไปทำผิดกฎหมายไม่ช่วยครับช่วยไม่ได้เพราะว่าคุณเลือกทำผิดกฎหมายเอง คุณทำถูกกฎหมายแล้วคุณถูกกลั่นแกล้งรัฐบาลจะเข้าไปปกป้องอย่างเต็มที่นะครับ
2: แต่ถ้าอย่างคนไทยจะไปเที่ยวเราจะ
1: สุภาษิตเดิมเขามีปลาเน่าตัวเดียวทำให้ปลาเหม็นหมดทั้งคลองเพราะนั้นเราต้องมีสำนึกในการในความรับผิดชอบด้วย
0: นายกอนุทินก็ให้ความเห็นกรณีผลกระทบการเดินทางไปเที่ยวเกาหลีใ

0: ทำยังไงหนียังไง
1: ไม่รู้ว่าเขามีสายหรือว่ามีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาว่าตำรวจจะลงเงี้ยครับแล้วก็ต้องย้ายออกไปอยู่โรงแรมข้างนอกครับบอสใหญ่นะครับ
0: ก็คือบอสที่อยู่ชั้นเดียวกันเนี่ยพาไป
1: ใช่คนที่เป็นคนจีนนั่นแหละ
0: พาไปโรงแรมพาออกไปกี่วัน
1: วันสิบวันถึงก็เขาก็ถ้าตำรวจไม่ลงเขาก็กลับเข้าไปทำ
0: กี่ครั้งเนี่ยที่เราต้องมูฟออกมา
1: ผมแค่ครั้งเดียว
0: ครั้งเดียว
1: ใช่
0: เดี๋ยวเขาก็จะมีส่งสัญญาณบอกใช่ไหมว่าต้องกลับเข้าไปได้แล้วอะไรเงี้ย
1: ใช่เหมือนเขาน่าจะมีสายของเขาไม่ทราบ
2: เมื่อจับบัญชีม้าได้จึงไม่แปลกใจว่าทุกคนจะอ้างว่าถูกหลอกลวงและเคยเห็นคนบิดเงินถูกโยนลงมาจากตึก
3: เขาบอกว่าไปแจกไพ่
4: ไปแจกไพ่เฉย
3: ใช่ไปแจกไพ่เฉยก็คือว่ามันเป็นเว็บพนันออนไลน์อะไรเงี้ยพอไปถึงนะพี่มันไม่ใช่อย่างที่เราคิดมันเราพาเข้าไปในห้องเล็กก็เหมือนกับว่าพูดกับคนเขาบอกว่าหนูอย่าเรื่องมากอะไรเงี้ยแต่หนูไม่ยอมสแกนให้เขาถ้าวันไหนถ้ามันกินจากข้าวหมดคนกินข้าวหมดเราก็ไม่ได้กินที่อยู่ก่อนหน้าอยู่แล้วอ่ะเงินเขาค้างในบัญชีอ่ะ5 ล้านแต่เขาไม่ได้กลับใช่ไหมเขาก็เลยกระโดดลงมาจากตึกชั้น8เลยมาแล้วทีนี้หนูก็บอกว่าหนูอยากกลับบ้านอะไรเงี้ยหนูไม่เอาเงินก็ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไห
4: มตอนนั้นเริ่มกลัวแล้วไหมในการได้เงิน
3: ใช่หนูเริ่มกลัวแล้วที่แปลว่าจนวันแปดอะไรเงี้ยมันก็เอาหนูมาส่งตรงชายปลายไทยเลยให้หนูเดินกลับออกมาเองแล้วว่าแบบทุลักทุเลมากแบบเหลือตัวเพื่อนกระโคนเลยไอ้เหลือเงินเหลือประมาณ600 บาทบ้าน
2: การไปเป็นบัญชีม้าสแกนหน้าจะถูกตัดสินตามจำนวนครั้งที่สแกนหน้าจึงมีโทษสูงและไม่คุ้มกับเงินค่าจ้างที่ได้รับจากจีนเทาสุมนาแจวเจริญวงศ์ข่าวสามมิติรายงาน
5: พักสักครู่นะครับกลับมาช่วงหน้ามาดูความเคลื่อนไหวการแก้รัฐธรรมนูญนะครับมีสัญญาณที่ไม่ค่อยดีนักจากฝั่งรัฐบาลนะครับในขณะเดียวกันวันนี้มีเวทีเสวนาเรื่อง IOเรื่องข้อมูลปลอมซึ่งกระทบกับหลายฝ่ายทั้งสื่อมวลชนภาคประชาชนและบุคคลทั่วไปครับ
6: สนับสนุนโดยเนสกาแฟกระป๋อง
7: โรสคีสเราเข้าใจผิวคุณ

0: ถึงรถสองเท่า
1: อะไรชั่ว
2: ถึงบ้านปุ๊บฟีลดีแบบนี้แหละ
3: แม่อินน้ำ
4: เพราะชมเลือกใช้โคเวยกบ้าน
2: พร้อมบริการจากโคดี้มาช่วยดูแลตลอดสัญญา
3: โคเวยกบ้านซับเลย
5: เรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันนี้นายกรัฐมนตรียืนยันชัดเจนครับว่าต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ที่สภาไม่ผูกพันกับร่างเดิมส่วนรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ตอบโต้ว่าเป็นการสะท้อนความไม่จริงใจของรัฐบาลนะครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีระบุชัดเจนว่าผล

0: เสนอร่างใหม่เข้ามาเมื่อไหร่อย่างไรก็ไม่มีนะครับดังนั้นเนี่ยมันตอกย้ำถึงความไม่จริงใจของรัฐบาล
1: นายพฤทธิ์ตั้งข้อสังเกตว่าที่รัฐบาลไม่เดินหน้าเรื่องนี้อาจจะเป็นเพราะพรรคภูมิใจไทยและเครือข่ายยังได้ประโยชน์จากรัฐธรรมนูญปี2560โดยเฉพาะเรื่ององค์กรอิสระและที่มาของวุฒิสภาพร้อมกับเตือนว่าความไม่จริงใจแบบนี้ขอให้ระวังความรู้สึกของประชาชนและพรรคประชาชนจะใช้เวทีประชุมร่วมรัฐสภาวันศุกร์ที่15พฤษภาคมนี้ทวงถามครม.ว่าจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เมื่อไหร่และมีโรดแมปอย่างไรพร้อมยืนยันว่าพรรคประชาชนมีส.ส.เกือบ120คนพร้อมเสนอร่างเองได้ทันทีหากรัฐบาลยังไม่ขยับ
0: เสียงของพี่น้องประชาชนเนี่ยชัดเจนแล้วนะครับว่าประสงค์ให้มีการจัดทำรุ่นฉบับใหม่ดังนั้นสิ่งที่ผมคาดหวังก็คือทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนิติบัญญัติทั้งในส่วนของส.ส.ส.ว.เนี่ยก็จะเคารพมติของพี่น้องประชาชนหรือถ้าจะยืมคำพูดของนายกคือเคารพคำสั่งของประชาชน
1: วงเสวนาชำแหละขบวนการ IO เห็นตรงกันนะครับว่าวิวัฒนาการของ IO ที่มีเทคโนโลยี AI เข้ามาด้วยนั้นทำให้แพร่กระจายอย่างรวดเร็วและกำลังสร้างความเกลียดชังจึงเสนอให้

0: พาดและฟ้องร้อง10เพจก็พบว่ามีตัวตนเพียงเพจเดียวนะครับส่วนอีก1เพจก็ไม่พบตัวตนรวมทั้งรูปแบบการใช้ถ้อยคำการใช้เพจไม่มีตัวตนเพจที่มีตัวตนอื่นๆด้วยอินฟลูเอนเซอร์และก็สื่อบางสำนักทำให้ข่าวปลอมถูกผิดซ้ำจนคนเสพข่าวเชื่อถือถึงขั้นถูกตั้งคำถามต่อหน้าว่าสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนหรือไม่ก็เป็นห่วงผลกระทบของการใช้ IO ทำลายความน่าเชื่อถือของการทำข่าวเป็นการฆ่ากันทางวิชาชีพ
1: ไม่อยากที่จะให้ปล่อยผ่านเรื่องของกรณีการใช้ IO จนสุดท้ายมันหาใครผิดไม่ได้แล้วก็เกิดการลอยนวลพ้นผิดหรือเราไปยอมรับว่ากระบวน

0: รายการโดยผลิตภัณฑ์ออร่าสินค้าคุณภาพ
1: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Discover your perfect combination at Pechanga Resort Casino where you can rock and roll sip and slide twist and shout whatever moves you get away and awaken the fun play your perfect combination at Pechanga Resort Casino

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได
0: ้
1: ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี
7: ้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นนะพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
8: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนะเลยค่ะ
9: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
10: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะ

0: พออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะ

0: มันใช้น้อยใช่ไหมจ
1: ๋
0: าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเราคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
1: คะ
0: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต
1: ่
0: เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันม้าซ
0: ึ่
1: งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมนี่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
0: แ
1: ห้งเหี่ยวถูกจริง
0: พี่แอน
1: ทุกอย่างเลย คุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2 อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแฝกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: เลยใช่ไหมคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้าเนี่ยแหละนะคะสกัดมาแล้วนี่คือกรดไขมันในส่วนที่ดีแล้วเราเอามาแต่ส่วนที่ดีทั้งหมดนะคุณผู้ชมกลิ่นก็เลยจะหอมด้วยนะคะแล้วเหนือกว่านั้นทำไมผิวถึงใสทำไมผิวถึงเรียบเนียนได
1: ้
0: ก็คือครีมน้ำมันม้า 5% แล้วเข
1: ้
0: มข้นที่สุดในท้องตลาดตอนนี้ยังไม่พอยังบวกกับส่วนประกอบดีๆอีก9ชนิดอย่างชื่อบอกเลยนายคอมเพล็กซ์ตรงนี้เห็นไหมคะไล่ดูเลยไม่ว่าจะเป็นเปปเปอร์มินต์นะคะคุณผู้ชมด้านล่างเป็นลาเวนเดอร
1: ์
0: เป็นกุหลาบนะคะ
1: แอปเปิ้ลมินต
0: ์ไบเซจเลมอนบาล์มคาโมไมล์มะกรูดโรสแมรี
1: ่
0: ท
1: ั
0: ้งหมดเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให
1: ้
0: หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันมาเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะม
1: ัน
0: ก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดนึง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอ
1: ะ
0: ไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกล้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ย

การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาแนทช้อปปิ้งขอเสนอผลิตภัณฑ์ดีๆเพื่อสุขภาพคุณเมก้าสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติจะช่วยบำรุงสุขภาพของคุณเนื่องจากท่านทำงานหนักและรักษาความสมดุลในการทำงานของร่างกาย

0: ลดอาการเมื่อยล้าจากการทำงานหนักกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมองช่วยการทำงานของหัวใจผิวพรรณเปล่งปลั่งสดใสชะลอวัยช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองหรือฟื้นฟูปรับระบบฮอร์โมนให้สมดุลช่วยปรับฮอร์โมนเพศชายและหญิงให้ทำงานดีขึ้นโดยเฉพาะบุคคลวัยทองนอกจากนั้นแล้วมาก้ายังทำให้สมองปลอดโปร่งอารมณ์แจ่มใสช่วยลดไขมันในเลือดและป้องกันโรคสมองเสื่อมอีกด้วยประการสุดท้ายนั้นมาก้าเป็นที่ยอมรับกันทั่วโลกด้วยสรรพคุณที่เพิ่มสมรรถภาพทางเพศไม่แพ้ยาเคมีมาก้าเป็นซุปเปอร์ฟู้ดอย่างที่ทั่วโลกขนานนามอย่างนั้นจริงๆทางออร่าได้ค้นคว้าวิจัยและค้นหาสุดยอดมาก้าจากแหล่งพันธุ์ที่ดีที่สุดมาสกัดเป็นอาหารเสริมแคปซูลที่ง่ายต่อการรับประทานเพื่อท่านจะได้รับสารอาหารเสริมบำรุงจากมาก้าได้อย่างดีที่สุดสั่งซื้อมาก้าพรีเมียมแคปซูลจากเน็ตช้อปปิ้งได้แล้ววันนี้ที่1800 341 4041
1: Maca is a root vegetable that has been used for centuries as a natural remedy for various ailments. It is a root native to the highlands of Peru. This root comes from the same family as turnips, carrots, parsley, and celery. Also, it is related to other similar foods such as chia seeds and cacao beans. Recent studies have shown that maca may offer a range of health benefits.

วนช่วยในการป้องกันความเสี่ยงของการเกิดโรคเส้นเลือดอุดตันรวมถึงโรคเรื้อรังต่างๆในขณะที่สารอีกตัวนึงนะคะก็คือ DHA ตัว DHA อะค่ะจะเป็นส่วนประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์ในร่างกายโดยเฉพาะในเซลล์สมองแล้วก็เซลล์ประสาทดังนั้น DHA อะค่ะจึงเป็นสารออกฤทธิ์ที่มีส่วนสำคัญในการช่วยซ่อมแซมแล้วก็พัฒนาสมองโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กแล้วก็ทารกส่วนจะรับประทานในขนาดปริมาณเท่าไหร่นะคะหมอแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเป็นในคนที่มีสุขภาพแข็งแรงดีอยากที่จะทานเพื่อบำรุงร่างกายเนี่ยก็อาจจะเลือกทานโดยดูให้ปริมาณของ EPA บวก DHA ต่อวันนะคะอยู่ที่ประมาณ 250-500 มิลลิกรัมในขณะที่ถ้าเป็นคน

0: เกิดว่าเป็นคนในกลุ่มที่เป็นหญิงตั้งครรภ์หรือว่าหญิงที่ให้นมบุตรหรือว่าในกลุ่มเด็กที่ต้องการทานเพื่อบำรุงสมองอะค่ะก็อาจจะเน้นอาหารเสริมน้ำมันปลาในกลุ่มที่มีสารออกฤทธิ์ตัว DHA เป็นหลักค่ะ
1: โอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ามีส่วนประกอบที่มีประโยชน์ต่อร่างกายอย่างมหาศาลไม่ว่าจะเป็นสาร EPA และ DHA ซึ่งมีส่วนสำคัญในการบำรุงสมองและมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองสำหรับเด็กวัยเจริญเติบโตและผู้ที่มีอาการอัลไซเมอร์ได้นอกจากนั้นสาร EPA ยังมีส่วนสำคัญในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือดรักษาความยืดหยุ่นและป้องกันหลอดเลือดหัวใจอุดตันได้อย่างดีด้วยโอเมก้า3สูตรเฉพาะของออร่ายังช่วยลดอาการอักเสบตึงแน่นในผู้ที่มีอาการข้อเสื่อมและข้ออักเสบรูมาตอยด์ได้อีกด้วยสั่งซื้อน้ำมันปลาสกัดออร่าโอเมก้า3ได้ที่เน็ตช้อปปิ้ง

ให้แก่ได้เป็นอย่างดี 2. ช่วยป้องกันโรคร้ายอย่างมะเร็งได้ดีมากโดยมีสารต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมากที่ช่วยป้องกันโรคมะเร็งและสำหรับผู้ป่วยมะเร็งก็สามารถบรรเทาความรุนแรงของโรคลงได้ 3.

0: ครับเรามาคุยกันต่อนะครับเรื่องถังเช่าครับสมุนไพรที่เรียกได้ว่าตอนนี้ฮือฮากันมากเลยโดยเฉพาะคุณสุภาพบุรุษเนี่ยตื่นตาตื่นใจมากเมื่อพูดถึงถังเช่า
1: ครับงี้ผมต้องเล่าวงจรชีวิตมัน
0: ครับ
1: นะครับมันเริ่มต้นจากหนอนผีเสื้อชนิดหนึ่ง
0: ครับ
1: นะครับมันก็เป็นตอนมันเป็นหนอนเนี่ยมันอยู่ในดินมันไปติดเชื้อ
0: เห็ด
1: เชื้อ
0: ราเนี่ยมาเห็ดก็คือราชนิดหนึ่ง
1: ก็คือราสปอร์มันจะไปติดที่ผิวมันบ้างตัวหนอนมันไปกินสปอร์เข้าไปพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยก่อนหน้านั้นเจ้าเห็ดเนี่ยมันก็จะไปควบคุมระบบประสาทระบบสั่งการของหนอนบังคับให้หนอนเนี่ยมันขึ้นไปอยู่บนใกล้ๆผิวดินไม่ลึกนักไม่ตื้นจนเกินไปกำลังพอดีอยู่แบบเนี้ยแล้วพอเข้าหน้าหนาวมันก็จะอยู่เฉยๆไปเรื่อยๆพอพ้นหน้าหนาวเข้าหน้าฤดูใบไม้ผลิก่อนเข้าหน้าร้อนก็งอกส่วนนี้ขึ้นมา
0: เป็นการเจริญพันธุ์ของ
1: เจ้า
0: เห็ดตัวนี
1: ้พองอกขึ้นมาถ้าเผื่อไม่ไปเก็บอะไรมัน
0: ครับ
1: มันก็จะปล่อยสปอร์ตัวนี้จะเป็นก้านสปอร์ตรงปลาย
0: ครับ
1: นี้จะเป็นอับสปอร์มันก็จะปล่อยสปอร์
0: ทิ้งเอาไว้อีก
1: กระจายทั่วไปปีหน้าก็จะเกิดวงจรนี้ขึ้นใหม
0: ่แล้วต้นกำเนิดจริงๆเนี่ยหลักๆเมื่อกี้คุยมันมีหลายที่อยู่ในที่ราบสูง
1: ในที่ราบสูงที่เบต
0: ที่เบตนะครับก็จะอยู่ที่เบตเนปาลภูฏานชิงไห่เสฉวน
1: เนปาลนี่จะเป็นอีกกลุ่มนึงละ
0: เป็นอีกกลุ่มเลย
1: เพราะว่าตรงทิเบตกับชิงไห่เสฉวน3อันนี้จะต่อกันที่ดีที่สุดก็จะต้องมาจากทิเบต
0: ทิเบตนะครับ
1: ทิเบตนี่จะดีที่สุดเหตุเพราะว่าทิเบตเนี่ย
0: สูงที่สุด
1: แล้วก็ตัวพันธุ์ของมันเนี่ยก็มีความเป็นพิเศษนะครับหนอนชนิดของหนอนแต่ละที่เนี่ย
0: หนอนไม่เหมือนกัน
1: จะต่างกันเล็กน้อยทางเช่าเนี่ยทั้งหมดมันจะมีทั้งหมด13ปล้องนะคร
0: ับ 13ปล้องนะครับ
1: แต่ว่านับยากละ
0: ต้องนับให้เป็นต้องคนดูเป็นนะครับครับผม
1: แล้วก็จะมีขาที่เห็นชัดๆอยู่4ขา
0: ฮะ
1: ตรงนี้นั้นขาเนี่ยจะมีอยู่4ขา4คู่โทษ
0: 4คู่ครับ
1: 4คู่บวกกับ2คู่ตรงนี้ด้านหน้าจะมีอีก3คู่เล็กๆนะครับตรงนี้เป็นขาจริงจะเป็นขาที่มันมีลักษณะเกาะเกี่ยวได้
0: เกาะเกี่ยวจับกินอาหารได้
1: กินอาหารปีนป่ายจะใช้ขานี
0: ้อันนี้ผม
1: อันนี้เป็นของ
0: ทิเบต
1: จะสังเกตว่าตัวกับส่วนหางจะยาวคลือๆกัน
0: นี่อันนี้ให้ดูของเสฉวนตัวเล็กกว่าเยอะ
1: เสฉวนเนี่ยจะตัวก็อาจจะมีตัวใหญ่ลักษณะ

ในช้อปปิ้งขอแนะนำแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชเยื่อไผ่มหัศจรรย์วิธีใช้เพียงเปิดแผ่นด้านหลังออกแล้วนำแผ่นแบมบูวินิก้าดีท็อกแพชแปะทับบนแผ่นสติกเกอร์ที่เปิดเรียบร้อยแล้วและปิดทับบริเวณฝ่าเท้าทิ้งไว้ประมาณ 8-10 ชั่วโมงจึงลอกออกคุณจะเห็นถึงความแตกต่างว่าแผ่นที่ปิดทับเปลี่ยนสีเนื่องจากดูดสารพิษออกจากร่างกายของคุณและนอกจากนี้ยังช่วยลดอาการเจ็บปวดของกล้ามเนื้อและทำให้ระบบไหลเวียนของโลหิตดีขึ้นอีกด้วย

ราะต้องการให้ความร้อนและลดความเมื่อยล้าขณะเดียวกันการที่เราใช้ความร้อนที่ขาเนี่ยจะทำให้ดึงความร้อนจากข้างบนลงมาข้างบนก็จะเย็นทำให้เรารู้สึกผ่อนคลายและถ้าประกอบกับการนวดที่ฝ่าเท้าด้วยเนี่ยก็จะทำให้เราคลายตัวคลายตัวร่างกายเราก็จะคลายผ่อนคลายแล้วก็หลับได้ดีพันข้อควรระวังสำหรับการที่เราจะใช้คือคนที่มีฝ่ามือฝ่าเท้าร้อนเนี่ยการใช้เลือกใช้สมุนไพรหรือการพบความร้อนต้องอาจจะไม่ค่อยมีผลดีมากนักเพราะว่าอาจจะเพิ่มความร้อนในร่างกายได้อีกเพราะคนพวกนี้จะต้องปรับสมดุลไปอีกข้างหนึ่งแต่เนื่องจากว่าสุขภาพคนส่วนใหญ่ที่มีปัญหาในขณะนี้เนี่ยเป็นคนที่มีส่วนหัวร้อนเช่นมีความดันสูงแล้วก็มีอารมณ์มีอะไรที่มันออกไปทางร้อนอยู่ข้างบนเยอะนะนอนไม่หลับอย่างเงี้ยและส่วนมากขาจะเย็นซึ่งเป็นสุขภาพที่เจอโดยส่วนใหญ่เพราะการใช้น้ำร้อนแช่เท้าก่อนนอนสัก20นาที30นาทีก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสุขภาพที่จะทำให้สมรรถภาพการทำงานของระบบไตซึ่งเกี่ยวข้องกับระบบฮอร์โมนของร่างกายเกี่ยวข้องกับความเสื่อมถอยของร่างกายเนี่ยได้รับการกระตุ้นแต่ถ้าจะให้ง่ายถ้าไม่อยากจะเสียเงินเยอะเราก็อาจจะมีวิธีหลายๆอย่างเช่นบางคนอาจจะหาอะไรร้อนๆทาที่ฝ่าเท้าข้างล่างแล้วก็ใส่ถุงเท้านอนกลางคืนอย่าให้พัดลมถูกขามีโอกาสก็แช่น้ำด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าพูดถึงในการดูแลสุขภาพ

0: HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกมีระบบทีวีและเรดิโอทั้งยังรองรับระบบบันทึกวิดีโอได้ในตัวเครื่องซึ่งต่อได้ทั้งระบบอินเทอร์เน็ตแบบสายและไร้สายแบบ Wi-Fi ท่านจะเพลิดเพลินกับรายการต่างๆใน YouTube หรือ Daily Motion และยังสามารถรับชมช่องรายการไทยหลาย10ช่องจากไลฟ์ทีวีและช่องรายการต่างๆทั่วโลกและยังสามารถเล่นไฟล์ภาพและวิดีโอส่วนตัวที่ท่านสะสมไว้โดย USB Flash Drive ผ่านช่องเสียบ USB ของเครื่องและนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังข่าวสารเกี่ยวกับสภาพอากาศผ่านระบบ Weather Forecast ภายในเครื่องได้อีกด้วยสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
1: Cholesterol Controlคือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย
2: ที่แล้วคั่นกันไว้เรื่องไขมันเพราะไขมันเป็นเรื่องใหญ่ของคนในสมัยนี้นะครับย้อนกลับไปสมัยคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าเราเนี่ยยุคที่เรายังไม่เปิดบ้านเมืองมากขนาดนี้เราก็กินแกงส้มเราก็กินแกงไตปลากินน้ำพริกกินปลาเผาขนมอย่างมากก็ไอติมกินลอดช่องกินเฉาก้วยแน่นอนเราเมืองร้อนนะครับเมืองร้อนกินแบบเมืองร้อนไม่อ้วนเมื่อวิทยาศาสตร์ไปไกลวิวัฒนาการไปไกลบ้านเมืองเราเจริญขึ้นแน่นอนโลกใบนี้เล็กลงเหลือนิดเดียวอาหารฝรั่งเริ่มไหลเข้ามาในบ้านเราทำให้อัตราความอ้วนหรือคนอ้วนในบ้านเราสูงแบบอย่างนี้เลยเป็นดิ่งๆเลยอาหารที่พวกฝรั่งกินไม่ใช่อาหารที่ไม่ดีแต่เป็นอาหารที่เหมาะสำหรับเมืองหนาวเต็มไปด้วยแคลอรี่เต็มไปด้วยชีสเต็มไปด้วยเนยเต็มไปด้วยนมเต็มไปด้วยสิ่งที่เราเผาผลาญออกได้ยากเมื่อเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นอาหารฝรั่งอาหารหวานเค้กขนมเบเกอรี่เข้ามาเยอะเราก็กำลังสนุกกับมันโดยที่ไม่รู้ว่านั่นคือศัตรูตัวฉกาจที่เขาเรียก Silent Killer หรือผู้ฆ่าที่แอบค่อยๆเข้ามาในบ้านเราทีละนิดนะครับงั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวหนึ่งที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากแล้วนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกราเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันๆกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็นชนะเสมอคนที่กินดีอร่อยดีหลายๆคนถามบอกถ้าหมอไม่ให้ฉันกินไม่ให้ผีกินแล้วความสุขจะเหลือตรงไหนเหลือตอนแก่ไงไม่เหลือตอนนี้หรอกตอนนี้มีความ

0: เราเท่าตัวเรามาหาหมอหมอก็ไม่เข้าใจตัวคุณเท่าตัวคุณเองหมอเป็นโค้ชที่จะบอกให้ทำ1 2 3 4ไปสู่แชมเปี้ยนไปสู่จุดที่มุ่งหมายการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำเพราะไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: Cholest Control สกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอล

เพราะตัวเด่นๆนะตัวแรกคือแกมมาโอลิซานอลค่ะตัวถัดไปก็จะเป็นกลุ่มของกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวหรือที่เราเรียกกันว่ามูฟานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่นนะคะโอเมก้า9โอเลอิกแอซิดนะคะโอเมก้า6ไลโนเลอิกแอซิดและโอเมก้า3ไลโนเลนิกแอซิดนั่นเองค่ะทีนี้หมอจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเจ้าแกมมาโอลิซานอลค่ะว่ามันคืออะไรให้ประโยชน์ยังไงกับร่างกายของเราบ้างแกมมาโอลิซานอลนะคะก็คือ

ทำให้เซลล์ของเราเนี่ยเสื่อมสภาพช้าลงนั่นเองค่ะและที่สำคัญนะคะตัวแกมมาโอริซานอลนะคะยังสามารถช่วยลดไขมันเลวหรือที่เราเรียกกันว่า LDL ได้ด้วยค่ะผ่านกลไกหลายๆกลไกนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของลดการสร้างคอเลสเตอรอลที่ตับนะคะแล้วก็เพิ่มการกำจัดทิ้งของตัวคอเลสเตอรอล LDL นี้นั่นเองทำให้ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาโอริซานอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริซานอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL ได้เช่นกันค่ะทีนี้พอเราลด LDL ได้นั่นก็หมายความว่าเขาช่วยป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดได้นั่นเองทีนี้เราจะเอาน้ำมันรำข้าวมาประกอบอาหารได้ยังไงบ้างนะคะข้อดีอย่างแรกของเขาเลยก็คือน้ำมันรำข้าวมีกลิ่นที่ไม่แรงเลยค่ะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ตามปกติเลยไม่ทำให้อาหารเสียรสชาตินั่นเองและที่สำคัญอีกอย่างนะคะนอกจากน้ำมันรำข้าวจะมีกรดไขมันไม่อิ่มตัว 40% แล้วยังมีกรดไขมันอิ่มตัวสูงถึง 20% ซึ่งในจุดนี้นะคะจะทำให้น้ำมันรำข้าวของเราทนความร้อนจุดเกิดควันค่อนข้างสูงค่ะสามารถใช้ได้ทั้งทอดทั้งผัดเลยแต่ถ้าจะให้หมอแนะนำนะคะดีที่สุดคือสามารถนำมาเหยาะทานกับสลัดได้ก็ดีค่ะเหล่านี้นะคะจะสามารถรักษาคุณภาพของตัวแกมมาโอริซานอลได้ดีที่สุดเลยค่ะแล้วทำไมหมอถึงอยากจะให้เพื่อนๆ เปลี่ยนน้ำมันในห้องครัวให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวน่ะหรอคะหมออยากจะเล่าให้ทุกๆคนฟังก่อนค่ะว่าจริงๆแล้วในชีวิตประจำวันของเราทานอาหารที่มีโอเมก้า6เยอะเหลือเกินค่ะโอเมก้า6นะคะจะเป็นสิ่งที่ทำให้ร่างกายของเราเกิดการอักเสบทั่วร่างกายเลยซึ่งจะทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆตามมามากมายสัดส่วนของอาหารนะคะที่หมอจะแนะนำคือให้มีสัดส่วนของโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3เนี่ยประมาณ4ต่อ1ค่ะนั่นคือสัดส่วนที่เหมาะสมแต่เพื่อนๆรู้ไหมคะในอาหารทุกวันนี้ของเรามีสัดส่วนโอเมก้า6ต่อโอเมก้า3ถึง15ต่อ1เลยค่ะมากกว่าหลายเท่าเลยดังนั้นเทคนิคของเราคือเราจะทำยังไงให้เราลดโอเมก้า6ลงและเพิ่มโอเมก้า3ขึ้นมาซึ่งหนึ่งในทางเลือกนั้นก็คือการเปลี่ยนน้ำมันจากน้ำมันที่มีโอเมก้า6เยอะอย่างน้ำมันพืชชนิดอื่นให้กลายเป็นน้ำมันรำข้าวที่มีปริมาณโอเมก้า3เยอะขึ้นนั่นเองค่ะดังนั้นนะคะการเปลี่ยนน้ำมันเป็นน้ำมันรำข้าวก็จะช่วยให้เรารักษาสุขภาพได้มากขึ้นนั่นเองและเหตุผลต่อไปที่หมออยากจะให้เปลี่ยนเป็นน้ำมันรำข้าวก็อย่างที่ได้พูดไปค่ะว่ามีปริมาณของไขมันอิ่มตัวมากถึง 20% ทำให้เขาทนความร้อนสามารถใช้ได้ทั้งผัดได้ทั้งทอดรวมถึงกลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง 40% การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสริมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน

0: ส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทาง Net Shopping
1: หลายคนนะครับอาจจะเคยผ่านหูกับคำว่าออริจินอลนะครับอย่างในน้ำมันรำข้าวก็จะมีสารออริจินอลอยู่ขวดนี้มีถึง 8,000 ppm แต่หลายคนอาจจะมีคำถามครับว่าเจ้าออริจินอลเนี่ยมีแล้วดีอย่างไรบทบาทเขาคืออะไรบ้างวันนี้เราหาคำตอบกันครับอาจารย์ครับออริจินอลมีในน้ำมันรำข้าว
2: ค่ะ
1: เรารู้แหละว่าดีแต่ดียังไงครับ
2: ก็คือออริจินอลเนี่ยนะคะมันเป็นสารที่เราเรียกว่าต้านอนุมูลอิสระ
1: okay.
2: ค่ะชื่อมันก็บอกนะคะต้านอนุมูลอิสระก
1: ็
2: ค
1: ือ
2: ลดอนุมูลอิสระในร่างกายเราท
1: ี
2: น
1: ี
2: ้อนุมูลอิสระมาจากไหนได้บ้าง มาจากแสงแดดแสง UV นะคะควันพิษนะคะเราไปรับรังสีจากการไปเอ็กซเรย์ก็ได
1: ้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราไปตรวจสุขภาพเนี่ยครับอาจารย์ถ้าไม่ด้วยเรื่องร้ายแรงเลยมากหลบการฉายรังสีดีกว่า
2: ดีกว่านะคะด
1: ี
2: กว
1: ่
2: า
1: ครับ
2: อย่างบางคนเขาก็อย่างเรื่องของการไปตรวจเต้านมแมมโมแกรมก็ยังมีเรื่องว่าเอ๊ะควรจะไปตรวจประจำไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไงก็คือไปรับรังสีเข้าร่างกายนะคะ
1: เพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงดีที่สุดให้น้อยที่สุด
2: ก็น้อยที่สุดนะคะถ
1: ้
2: าบางทีหมอเขาก็จะไม่มั่นใจก็ให้ตรวจอัลตราซาวด์อย่างเงี้ยอ
1: ัน
2: นั้นก็จะเป็นวิธีนึงนะคะถ้าเราไม่อยากจะเอ็กซ์โพสกับรังสีนะคะ
1: ครับผม
2: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
1: ต้องยอม
2: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
1: ่สูบบุหรี่
2: ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความพิษเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่าง

0: ค่ะ LDL คือตัวร้าย
1: LDL อ๋อโอเค
0: มันคือ low density แปลว่าความหนาแน่นต่ำมันเหมือนทรายทรายที่จมอยู่ในหลอดน้ำก็จะทำให้หลอดเลือดตีบนะคะแต่ถ้า HDL เหมือนอยากได้
1: คือตัวดีละ
0: ตัวดีค่ะ
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเราอยากจะให้เวลาเราไปตรวจเลือดนะคะ
1: ค
0: ือคอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออ
1: ริ
0: ซานอลออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วหนึ่งที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000 บางมา
0: 8,000
1: แล้วก็ไปถึงหมื่นกว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็จะมี 4,000 มี 8,000มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะบางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก
1: ็
0: คือ 4,000 8,000แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที ่มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ

0: ครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
1: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวนึงนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
0: ็
1: คือไข่1ฟองจะมีประมาณ
0: 220
1: มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
0: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
1: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
0: ปลาหมึก
1: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
0: 1,770 ครับนะฮะ
1: ค่ะแล้วก็จะมีที่เราก
0: ุนเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
1: ว่าหลักๆก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
0: คือเป็นคนละเรื่องกัน
1: ค่ะ
0: ที
1: ่แต่ก่อนนะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: ค
1: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
0: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
1: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะก็เดินสายกลางแล้วกันนะคะสรุปนะคะก็คือตัวที่ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดเวลาเราไปตรวจสุขภาพสูงก
0: ็
1: คือไขมันอิ่มตัวค่ะแล้วก็ไขมันทรานส
0: ์ก็คือบางส่วนเนี่ยก็คือว่ามาจากคอเลสเตอรอลในอาหารนี่แหละ
1: ก็คือเช่น
0: ไม่ได้ทั้งหมด
1: ยกตัวอย่างเช่นไข่มีคอเลสเตอรอล220มิลลิกรัมต่อฟองถ้าเรากินไข่ต้มมันก็มีแค่นั้นแต่ถ้าเราเอาไปเจียวด้วยน้ำมันหมูเจียวด้วยน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวมันก็ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดขึ้นแน่
0: ครับโอเคแต่คือว่าอย่างที่เราต้องรู้ไว้ว่ามันไม่ได้มาจากไขมันในอาหารมันไม่ได้มาจากคอเลสเตอรอลในอาหารอย่างเดียวเพราะว่าร่างกายเราก็สร้างคอเลสเตอรอลด้วยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นนะครับอาจารย์เราทิ้งท้ายไว้ง่ายๆดีกว่าครับสมมุติเราอยากมีสุขภาพที่ดีวันนี้เรามองในเรื่องของคอเลสเตอรอลแล้วกันนะครับว
1: ่
0: าให้คอเลสเตอรอลในเลือด
1: ไม่สูงใช่ไหมคะ
0: เอาขอในเลือดนะครับ
1: ขอในเลือดก็ค
0: ือ
1: เพราะว่าขอในอาหารนี่ก็เลี่ยง
0: ขอในอาหารเราก็เลี่ยง
1: ก็เลี่ยงกินได้ไหมกินได้ก็คืออยู่ในปริมาณที่เหมาะสมนะคะแต่ในเลือดเนี่ยจะทำไงคะส่วนใหญ่คนที่สูงนะคะก็คือกินอาหารทอดยกตัวอย่างง่ายๆไขมันอิ่มตัวสูงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูงโดยเฉพาะไขมันอิ่มตัว
0: ค
1: ืออยากจะเรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือ lifestyle change นะคะก็คือต้องลุกขึ้นมาออกกำลังกาย
0: ออกกำลังกาย
1: อย่างที่เขาแนะนำก็คือ 20-40 นาทีต่อ
0: เอาพวกคาร์ดิโอวิ่งเดิน
1: ใช่ๆคาร์ดิโอเลยค่ะแล้วก็ทำให้ได้อย่างน้อย4ครั้งต่อสัปดาห
0: ์
1: แล้วก็เป็นคน active ก็คือที่เราเคยคุยกันเรื่อง physical activity คือไม่ใช่คนนั่งจุ๊บปุ๊กนะคะก็คือควรจะต้องเดินมีแอคทิวิตี้ในชีวิตประจำวันค่ะเคลื่อนตัวเยอะๆนะคะที่ตัวร้ายเลยนะคะถ้าใครสูบบุหรี่จะต้องหยุดสูบบุหรี
0: ่ครับ
1: ค่ะเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปเต็
0: ม
1: ๆนะคะเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะทำให้สุขภาพไม่ดีที่เราพูดคือ end up สุดท้ายของไขมันในเลือดสูงก็คือโรคหัวใจและหลอดเลือดหลอดเลือดในที่นี้ก็คือหลอดเลือดสมองก็จะเป็นอัมพาตอัมพฤกษ
0: ์ครับ
1: นะคะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราอยากจะได้รับสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆจากธรรมชาติก็คือต้องเพิ่มการกินผักผลไม้ให้เพียงพอ
0: ครับเพียงเท่านั้นก็จะมีสุขภาพที่ดีแล้วก็

0: ก็คอเลสเตอรอลไม่สูงนะคร
1: ับ
0: คอเลสเตอรอลในเลือดนะครับสุดท้ายนะครับก็ขอให้
2: เป็นอาหารที่คนเกือบครึ่งโลกบริโภคโดยเฉพาะคนในแถบทวีปเอเชียผู้เชี่ยวชาญจึงได้ศึกษาและคิดค้นที่จะแยกสารอาหารที่ดีที่สุดออกมาจากเมล็ดข้าวจนได้พบกับ Living Oil สารสกัดรำข้าวและจมูกข้าวซึ่งเป็นส่วนประกอบของเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารมากที่สุด Net Shoppingจึงขอเสนอ Living Oil น้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผลิตจากรำข้าวและจมูกข้าวเกรด A Living Oil ผลิตในระบบสากลที่ทั่วโลกยอมรับและได้ถูกออกแบบมาให้ควบคุมสารอาหารที่สำคัญในรำข้าวและจมูกข้าว Living Oil ประกอบด้วยวิตามิน E Complex แกมมาโอเรซานอลสเตอรอลจากพืชฟอสโฟไลปิดกรดอัลฟาไรโนเลอิกกรดอัลฟาไรโนเลอิกหรือโอเมก้า3สควอรีนกรดไรโนเลอิกหรือโอเมก้า6ซึ่งส่วนประกอบที่สำคัญใน Living Oil นี้จะช่วยลดคอเลสเตอรอลช่วยป้องกันโรคสมองเสื่อม Living Oil ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของโลหิตและลดความดันโลหิต Living Oil ยังช่วยลดอาการปวดอักเสบลดอาการชาปลายมือปลายเท้าและ Living Oil ยังมีคุณสมบัติช่วยต้านความเสื่อมของเซลล์อีกด้วยท่านสามารถสั่งซื้อ Living Oilน้ำมันรำข้าวและจมูกข้าวชนิดแคปซูลผ่านทางเน็ตช้อปปิ้ง
1: เก่งจัง

ขมิ้นชันขมิ้นชันเนี่ยชื่อภาษาอังกฤษเนี่ยเขาชื่อว่าคูคูม่าลองก้าอันนี้เป็นชื่อละตินชื่อจริงๆก็เรียกคูคูมิน CURCUMIN นะครับแปลว่าขมิ้นชันบางพื้นที่เรียกขมิ้นแกงบางพื้นที่เรียกขมิ้นหยอกมีขมิ้นหัวแล้วแต่ศัพท์แต่ละภาคในขมิ้นนะครับขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบหลักๆเนี่ยออกเป็น2ส่วนส่วนที่1เนี่ยเราเรียกว่าส่วนน้ำมันหอมระเหยส่วนนี้เขาเรียก essential oil ส่วนที่2เป็นสารออกฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีประโยชน์มากๆชื่อว่าคิวคูมินอยด์ CURCUMINOID คิวคูมินอยด์นะครับจำชื่อนี้ให้ดีสารตัวนี้เนี่ยครับที่เป็นเคล็ดลับความพิเศษที่ซ่อนอยู่ในขมิ้นชันเขาก็จะมีฤทธิ์ในการช่วยบำรุงร่างกายหลายๆหัวข้อนะครับสรุปได้ประมาณสัก5หัวข้อเจ้าคิวคูมินอยด์เนี่ยมีฤทธิ์ข้อที่1ครับคือฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระนะครับหรือที่เขาเรียกว่าแอนตี้ออกซิแดนต์จำได้ในหลายๆตอนใช่ไหมครับเวลามนุษย์เราเครียดเวลาเรานอนน้อยเวลาเรารับประทานอาหารไม่ดีเราเป็นโรคอ้วนเราเจอฝุ่นควันเราเจอควันพิษเราจะก่อให้เกิดสารขึ้นมาในร่างกายตัวหนึ่งทำลายเซลล์เราชื่อว่าสารอนุมูลอิสระหรือที่เรียกว่าฟรีเรดิคัลส์ตัวที่ต่อต้านหรือตัวปัดกวาดต่อสู้ไอ้เจ้าสารไม่ดีให้ออกไปจากร่างกายเราให้ทำลายร่างกายเราน้อยๆนะครับมีชื่อว่าแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเจ้าตัวคิวคูมินอยด์นี่แหละครับที่เป็นการเพิ่มการทำงานมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระมากกว่านั้นเขายังไปช่วยร่างกายใน 2-3 หัวข้อหัวข้อที่1ครับช่วยในหัวข้อ SOD นะครับหรือว่า Superoxide Dismutase คิดภาพง่ายๆครับช่วยในการเพิ่มพลังงานในเซลล์ร่างกายในการชะล้างของเสียออกไปส่วนที่2ครับเขาไปช่วยเพิ่มการทำงานของ Glutathione Peroxidase เป็นตัวที่ช่วยล้างตับเขาเรียก Detoxification นะครับตับเองก็คืออวัยวะในการล้างพิษที่ใหญ่มากๆในร่างกายคิดภาพเป็นโรงงานกำจัดของเสียเจ้าสารคูคูมินนี่แหละครับเข้าไปกระตุ้นเอนไซม์ SOD เข้าไปกระตุ้นสารกลูตาไทโอในร่างกายให้ทำงานได้ดีๆแล้วชะล้างสารพิษหรือสารที่ทำให้เราเกิดโรคภัยไข้เจ็บให้ล้างออกไปจากร่างกายได้ไวกว่าเดิมนะครับอีกส่วนหนึ่งคือช่วยกระตุ้นไลปิดเพอร์ออกซิเดสมีแต่ศัพท์ยากๆแต่อย่างน้อยๆฟังไว้ก่อนครับเผื่อเราจะไปเซิร์ชเราจะไปหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเรียนรู้ไปกับหมอแอมไลปิดเพอร์ออกซิเดสก็คือกระบวนการชะล้างแล้วก็เพิ่มการเผาผลาญไขมันในร่างกายอันนี้ฤทธิ์ข้อที่1ฟังแล้วอยากทานเลยใช่ไหมฮะแค่ข้อที่1ก็ช่วยชะล้างสารพิษชะลอความแก่ชะลอวัยและข้อที่2ครับมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะครับหรือแอนตี้อินฟลามาทอรี่เจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการที่จะลดการอักเสบในร่างกายนะครับไม่ว่าจะเป็นการลดค่า CRP หรือสารอักเสบในเลือดการลดตัว NF-kappa-B คือการอักเสบในเลือดเช่นกันฉะนั้นเองเนี่ยเวลาเราทานคูคูมินหรือว่าเจ้าขมิ้นชันเข้าไปเนี่ยก็จะบรรเทาอาการอักเสบได้นะครับยกตัวอย่างในการวิจัยเช่นภาวะปวดหัวเข่านะครับหัวเข่าปวดบวมแดงร้อนนะครับหัวเข่า

เสื่อมเจ้าตัวโคโคมินเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการได้ข้อที่3ครับมีฤทธิ์ต้านไวรัสฆ่าเชื้อแบคทีเรียอันนี้ก็มีการวิจัยไว้พอสมควรว่าเจ้าตัวขมิ้นชันเนี่ยมีสารที่ใช้ในการต้านเชื้ออีโคไลใครเคยได้ยินมั้งครับเวลาไปตรวจกระเพาะใช่ไหมครับเวลาเป็นโรคในกระเพาะอาหารเนี่ยจะมีเชื้อแบคทีเรียตัวนึงชื่ออีโคไลเจ้าตัวเนี้ยไปช่วยต่อต้านเจ้าเชื้ออีโคไลได้ก็เลยลดอาการโรคกระเพาะอาหารอักเสบได้หรือว่าโรคกระเพาะนี่แหละครับช่วยบรรเทาอาการได้มีการวิจัยไว้อีกว่าช่วยต่อต้านหรือต่อสู้กับเชื้อรากลุ่มแคนดิด้านะครับก็คือการอักเสบเชื้อราในผิวหนังในช่องคลอดนะครับเจ้าตัวขมิ้นชันก็ช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้ข้อที่4ครับมีการวิจัยไว้ว่าเจ้าขมิ้นชันมีส่วนช่วยในเรื่องของเมตาบอลิกซินโดรมก็คือภาวะโรคอ้วนนั่นเองภาวะโรคอ้วนเองเนี่ยเจ้าสารคูโคมินอยด์เนี่ยสามารถเพิ่มการทำงานของอินซูลินในการเอาน้ำตาลไปใช้ในการเอาน้ำตาลไปทำลายหรือใช้งานออกไปจากร่างกายเราแสดงว่าเจ้าคูโคมินเนี่ยหรือขมิ้นชันเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องเบาหวานในเรื่องโรคอ้วนในเรื่องไขมันในเลือดนี่คือส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ลดการอักเสบด้วยถ้าใครฟังในตอนก่อนๆเนี่ยเวลาเราเป็นโรคอ้วนและมีเซลล์ไขมันเยอะจะเป็นไงครับจะปล่อยสารอักเสบออกมาในร่างกายเราเพราะฉะนั้นตัวโคโคมินเนี่ยช่วยบรรเทาสารเหล่านี้ได้และข้อสุดท้ายครับที่มีการวิจัยไม่เหมือนกันว่าขมิ้นชันเนี่ยสามารถต้านนะครับหรือลดการสร้างเบต้าอะไมลอยด์ในสมองสารเบต้าอะไมลอยด์ในสมองถ้ามีเยอะเนี่ยเราก็จะไปบล็อกแล้วก่อให้เกิดโรคอัลไซเมอร์โรคสมองเสื่อมตัวโคโคมินเนี่ยสามารถบรรเทาหรือช่วยลดสารเหล่านี้ได้นะครับก็คือบำรุงสมองในอีกทางหนึ่งนี่คือ 4-5 ข้อนะครับที่เป็นประโยชน์ของขมิ้นชันข้อควรระวังครับการทานขมิ้นชันหรือการทานอาหารอะไรก็ตามแต่เนี่ยต้องยึดหลักทางสายกลางอะไรที่ว่าดีแล้วทานมากเกินไปก็เป็นพิษอาจจะเป็นพิษกับตับเป็นพิษกับไต

ลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อ

0: กระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5 กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระ

คะดังนั้นคอลลาเจนชนิดที่2นะคะจะมีความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการขยับของข้อต่อค่ะในส่วนของคอลลาเจนชนิดที่3นะคะจะเป็นองค์ประกอบที่อยู่ภายในอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆหลอดเลือดนะคะคอลลาเจนชนิดที่4นะคะจะทำหน้าที่เป็นเบสเมนต์เมมเบรนนะคะจะอยู่ภายในเนื้อเยื่อของอวัยวะภายในค่ะยกตัวอย่างเช่นลำไส้ระบบทางเดินหายใจนะคะรวมถึงเนื้อเยื่อรอบหัวใจด้วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วนะคะว่าคอลลาเจนมีมากมายหลายชนิดนะคะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็นคอลลาเจนไทป์2นั่นเอง

ทุกวัยตั้งแต่วัยผู้ใหญ่ไปจนถึงวัยผู้สูงอายุควรบริโภคเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอวันละ2เม็ดก่อนนอนในขณะที่ท้องว่างสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนได้ที่แนทช้อปปิ้ง

ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเปปไทด์ได้แล้ววันนี้ที่แน็ตช้อปปี้

0: คือคอร์รัปชันที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
1: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ

0: ่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping

0: ี่ย
1: จริงๆอ่ะถ้าตบที่หลังจะทำให้อาหารลงลึกไปกว่าเดิม
2: อันไหนจริงไม่จริงเนี่ยกุ้งงงกับหมอมากเลย
0: อันนี้จริงพี
1: ่ให้เรายืนหลังผู้ป่วยแล้วเอามือกำไว้ที่ท้องเหนือสะดือแล้วก็ทุ้งแนวเฉียงขึ้นจนทำให้อาหารหลุดออกมา
2: เนี่ยรู้สึก
3: นี่หมอกระดุมถ้ามันแปลกๆปะ
2: ตัวถ้าไม่แปลกหรอกแต่ตุ๊กตามันแปลกเว้ย
0: พี่วิทย์กับพี่สวยลองทำดูเลย
2: กูว่าตุ๊กตาไม่แปลกหรอกกูว่าหมอวะงั้นกูทำก่อนกูเป็นคนไข้นะ
3: เออ
2: กูเป็นหมอ
0: สลับกัน
2: เอาตุ๊กตาไปเก็บเลยค่ะหมอ
3: ต้องถือลูกมาไว้หมอลูกมาไว้เลย
0: มันต้องไอ
3: ก็กูชินแบบนี้กูไม่เคยไอทั้งทีเดียว
0: มันจะเลิกไหมเนี่ย
3: กูไม่อ่านเรื่องกูแค่ชินอ่ะมือไป
0: มาไม่คิดอะ

0: าจริงนะพร้อมนะครับ
1: สนามบอลบอกอย่าให้หมามันเข้ามาไงมันเข้ามาแล้วมันกินขี้ไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ยังมึนอยู่เลยเนี่ย
2: เร็วพ่อดิมันแค่
1: เลิกสวย
0: อ้าว
3: ปองชนะ
0: ปองชนะครับ
3: เรียบร้อย
0: โอเคพี่ปองรอเลยรอเข้ารอบชิงเลย
2: ได้เลย
1: อะไรนะ
4: พี่ปองเก่งจริงฮะ
1: ไม่พี่ปองเหม็นจริง
0: คู่ต่อไปนะครับ
2: ใคร
0: คุณตี้และก็คุณสินครับ
2: เชิญเชิญ
5: สู้สู้นะตี
0: ้มาง
4: ั้นผมขอลองบ้างนะครับ
0: ลองไอ้พี่ลองเคลียร์ทุกคน
3: เทสลาย
0: ย่าได
4: ้เทสลายย่า
2: อะไรพี่หยองเอ้ยอะไรพี่ตี
3: ้พี่หยอง
0: อะไร
2: ไม่ใช่
1: นั่นเหรออ่ะลอง
4: เดี๋ยวผมลองบ้างนะ
0: กลิ่นไทยบ้านไอ้กูยอมแพ้แล้วมึง
2: อย่าพึ่งสิ
0: แข่งก่อนแข่งก่อนมาพร้อมนะครับ
4: พร้อม
5: ตีสู้ๆนะชนะให้ใจ
0: เลิก
2: เฮ้ยโอ้โห
0: ไปแล้วโอ้โหห้ามใช้มือปัดนะห้ามใช้มือปัดนะ
5: พี่เก่งที่สุดในโลกเลย
0: ไอ้ฟอร์มเมื่อกี้ถ้ากูไม่กั้นหายใจนะกูตายแต่ลมแรกแล้วนะ
3: ว่าแล้วแพ้ง่ายจังวะ
1: ต่อไปนี้คือคู่สุดท้ายตัดสินแล้ว
0: รอบชิงแล้ว
1: เหรอ
0: ได้ผู้ชนะแน่นอนพี่โป่งกับคุณตี้ครับเชิญลงสนามได้เลยฮะ
3: คู่นี้สูสีเลยเนี่ย
2: ได้เลย
0: ฝีเท้าอ่ะ
3: กินนะ
0: พร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: พร้อมครับระหว่างคุณโป่งกับคุณตี้ใครจะเป็นผู้ชนะในรอบนี้ครับพร้อมแล้วเริ่ม
3: เฮ้ยแรงมาก
0: คุณโป่งเป็นผู้ชนะครับรับยาสีฟันจากหมอสุนินไปเลยครับ
3: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: เอาเป็นรางวัลใหญ
1: ่โยโยโ
5: ยไม่เป็นไรนะตี้ชูตี้จะแพ้แต่ตี้ชนะโจนะช้ำใจเลย
4: ขอบคุณนะโดนัท
5: เราจะไปเชียร์ตี้ทุกแมตช์เลยนะ
4: คงไม่ได้หรอก
5: อ้าวทำไมอ่ะเราเปลี่ยนไปแล้วจริงๆนะ
4: ขอโทษนะเรามีแฟนใหม่แล้วอ่ะ
1: โอ้โห
4: ขอโทษจริงๆนะ
2: ดีมันน่าจะมีดีเลยสักอย่างไม่ต้องกลัวนะยังมีโป่งอยู่นะแพ้ท้องเปล่า
5: ไม่น่าพี่โป่งจะชนะ
1: โอ้น่าอายผู้หญิงด่าก็ปากเหม็น
2: กินน้ำน้อยมากช่วงนี้อากาศร้อน
1: เหรอ
2: ใช่
0: คุณโดนัทไม่เป็นไรจริงๆใช่ไหมคร
5: ับ ค่ะ
1: เดี๋ยวหนูเอ้ยอาจารย์ดูอย่างงูเห็นเขาเนี่ยเขาอะไม่ใช่คู่ครองเราหรอก
0: และอีกอย่างนะครับดูตอนนี้มันก็ดีกว่าเราไปเป็นมือที่3ของเขาด้วยครับ
5: ขอบคุณทุกคนมากๆที่ช่วยโจนัทนะคะ
1: เก็บเงินเก็บทองมีหน้าที่การงานดีๆเดี๋ยวคู่ครองเขาก็มาเองแหละ
0: ใช่ครับถึงคู่ครองจะไม่มาแต่ว่าเราก็ยังดำเนินชีวิตต่อไปได้
1: แล้วก็มีเรื่องนึงซึ่งอาจารย์อยากจะให้โดนัทช่วยอาจารย์หน่อย
5: เรื่องอะไรคะจ่ายสิคะ
1: คืออาจารย์อยากให้โดนัทเนี่ยไปล่อไอ้อาจารย์คงตัวปลอมออกมาเดี๋ยวอาจารย์จะจัดการเองคนหลอกลวงเงี้ยปล่อยไม่ได้หรอกมันทำให้อาจารย์เสียชื่อด้วย
6: เข็ดเข็มพี่เข็มไหม
0: โอ้โหเหม็นทะลุมือ
2: ขนาดนั้นเลยจริง
1: โอ้โหมึงไปนอนไปนอนอ้าปากตากแดดไปให้แดดเผาจุลินทรีย์เผาแล้ว
0: เออจริง
2: ๆมันขนาดนั้นเหรอ
0: ของนี้มันต้องรักษาใช่ไหมฟอร์ม
3: เออ
0: โอ้โหมึงก็โอ้โหนี่หลอกก็ตึ๊บอย่างนั้นนะ
3: ใช่เหรอ
0: ไม่ขนาดนั้น
3: โอ้โ
1: หเออไปอย่าลืมนะหลอกล่อไอ้อาจารย์ครูตัวปอบอกมา
5: ใช่เลย
0: เย้ด
1: มึงใครขี้ขว้างหน้า
7: ต่อไปเป็นการช่วยเหลือคนไข้ที่แขนหักนะครับ
8: งั้นพิวิทย์ไปเป็นคนแขนหักก่อน
9: โอ๊ยแขนหัก
10: โอ๊ยแสดงเก่งเกิน
11: โอ๊ยเจ็บมาก
9: โอ้โห
11: ช่วยด้วย
9: อะไรกันเริ่มเลยหมอ
7: ก็ช่วยเหลือคนแขนหักไงน่าจะกินน้ำลำบาก
10: เฮ้ยเมื่อไหร่กูจะจบหลักสูตรนี้สักทีวะ

0: 2สมันผ่านมานะกะเพราน่ะขายไม่ได้สักจานนึง
1: เอ้พ่อมันขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเนี่ยก็มันก็ได้เงินจากคุณโดนัทแล้วนี
0: ่กูพูดถึงร้านข้าวไม่ได้พูดถึงเงินคุณโดนัท
1: แต่ตรงนั้นคุ้มกว่าคุ้มกว่าเยอะ
2: สั่งละจานนี
1: ่งั้นมีกุ้งเต้นมั้ยวันนี้อยากกินกุ้งเต้น
2: ไม่มี
1: งั้นปอเปี๊ยะมีมั้ย
2: ไม่มี
1: แหนมเนือง
2: ไม่มี
1: ไส้อั่ว
2: ก็ไม่มี
1: โตพิซซ่าก็ไม่มี
2: กวนมากว่ะอยู่ที่นี่ก็ตั้งนานก็รู้ว่ามันไม่มี
1: ก็กะเพรากินเบื่อแล้ว
0: มีเบื่อกะเพราอ่ะเอากระทืบมั้ย
1: อ่ะเอามา2จานเออ2ทีมเอ้ามา
2: เอานะไม่ห้ามนะลองดู
1: เออดูดิว่าเค้าจะกล้าทําเด็กมั้ย
0: ลองดูเล่นไม่เกี่ยวกับเด็กหรอกคือต้องเอาให้รู้สึกอ่ะ
1: โอ้ยไม่ใช่อย่างนั้นพ่อมันก็พูดไปก็คนอยากกินกะเพราแต่อะไรเอากระทืบพูดอย่างเงี้ยมันไม่สมควรนี่แจ้งตำรวจจับได้พยายามฆ่าเนี่ย
0: ฮะ
1: จบมาดิ
0: จัดการแล้ว
2: เอาเลย
1: เอ๊ะดีนะคุณโดนัทมาก่อน
0: โอ้เดี๋ยวเขากลับกูจัดให้เดี๋ยวแป๊บนึง
2: คุณโดนัทครับไอ้เลวอาจารย์คงปลอมมาไหมครับ
3: เขาไม่ยอมมาเลยค่ะขนาดเรียกมาทำพิธีนะคะเขายังชำผ่านโทรศัพท์เลย
1: โอ้โหนี่เก่งกับพ่ออย่างเงี้ย
0: อยู่ชมด่าเลย
3: สงสัยเขาต้องไม่ไว้ใจหนูแน่เลย
2: เอาไงลุง
0: ต้องให้คนอื่นไปล่อมันมา
2: ไอ้โป่งเดี๋ยวมึงแต่งเองนะ
1: บ้าไม่เอา
2: อ่ะมึงแต่งครึ่งสุดแล้วไอ้พวกกูแต่งว่าไม่เหมือนสักคนไหมล่ะ
1: ไม่เอาผมไม่แต่ง
0: ไอ้นี่ไม่ฉลาดเราต้องหาคนฉลาดไปล่อมันออกมา
2: ถึงมือผมอีกละ
0: กูพูดถึงคนฉลาด
2: ถ้าใครอะเนี่ย
4: จะให้พ่อครูช่วยอ่ะ

0: ไม่หลับป่ะลุง
1: กูว่าไม่ดีแล้วแหละที่ไม่ดีกูว่านะอีสวยอ่ะอาจจะโดนหลอกด้วย
2: เออไม่แน่พี่ฟ้าสายก็อาจจะโดนด้วย
3: พี่สิงห์ป่ะ
4: เออ
2: โอ้ความรักแฟนต่างกันมากเน
4: า
2: ะ
4: เอ้าอย่างน้อยกู2คนก็มีแฟนแล้วกัน
0: เออเจ็บจี๊ดเหมือนกัน
2: พูดเพื่อพี่สิงห์พูดเพื่อคุณโดนัทครับเป็นแฟนกับโป่งได้ไหมครับ
1: โอ้แปลงฝันยัง
2: แปลงแล้วพูดทำไมเนี่ยคุณโดนัทครับลองคบกันก็ได้2อาทิตย์3อาทิตย์ก็ได
1: ้คุณขอกันของ่ายๆเนาะ
2: เหมือนเขาจะเมตตา
1: โอ้ชอบเมตตาด้วยสมเพชเออโอ้ลองกันจีบผู้หญิง
2: ผมไม่รอตรงไหนครับเนี่ย
1: ทุกตรงมึงอะ
2: ไม่ให้พูดหรอพ่อ
1: เออพูดแทนสกปรกด้วยหงดงอกด้วย
2: เจ็บจี๊ดเออไม่ว่าเขาครับ
1: มีนิดเดียวหันไว้แล้วเลย
2: กลัวป่ะ
1: เออไปโกนหนวดอ่ะ
2: มองอะไร
1: ขมนั่นจะเด็กของมึงเหร
2: อพูดไทยไม่ได้เลย
1: พูดได้มันอยู่ที่ซอยแหละ
2: ฮัลโหล
4: ทำไมไม่วนทางเดียวกับกูวะ
5: อาจารย์บอกมาอะไรจะครบวะเนี่ยเปลี่ยนหัวละ
4: เฮ้ยมึงทำอะไรวะ
6: โอ้ยพอได้แล้วเนี่ยปอมช่วยห้ามพี่โสกับพี่วิทย์หน่อยดี
4: เอาเป็นไรกันอ่ะ
2: โอ้ยถูก
6: อะไรอ่ะเขาโทรหาอาจารย์คงปอมแล้วก็บอกว่าให้ไปไล่ผีที่ร้าน
4: นี่อะไรของพวกมึงกันเน
6: ี่ยโอ้ย
4: เฮ้ยอะไรกันวะมึงเวียนเทียนเหรอ
6: กูยังไม่ครบร้อยรอบเลยค่ะเดี๋ยวผีก็ไล่ไม่ไปอ่ะสิ
7: เอออาจารย์คงเขาบอกมาน
8: ี่เพี้ยนมั้ยเนี่ยเขาตัวปลอม
4: กูให้ไปล่อมันออกมาไปหลอกมันออกมากลับมาโดนหลอกซะเองอะไรวะ
7: มึงแต่เขาทักแม่นนะเว้ย
8: ว่า
7: เขาบอกว่าพ่อกูอ่ะอายุมากแล้วใช่ไหมถ้าเป็นห่วงมาก
4: กูไม่เคยพ่อใครอายุ3ขวบ4ขวบเลยก็อายุมากกันหมดแหละนี่ควายจริง
7: ด่าเมียมึงด้วยหาเมียมึงก็เชื่ออ
5: ่ะของกูแม่นจริงนะ
3: ของพี่เขาทักว่าอะไร
5: เขาบอกให้กูระวังเรื่องสุขภาพ
4: เรื่องอะไรเรื่องลูก
5: ไม่ใช่เรื่องแบบว่าปวดเมื่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยตั้งแต่กูกลับมาเนี่ยกูเริ่มปวดละตอนเนี้ย
4: โอเคที่กูเดินเข้ามามึงวนไปกี่รอบละ
5: 90
4: มึงติดเชื้อโง่อย่างไข่เนี่ยกูถามดิ
6: จากเพื่อนเขาแล้วแหละพี
3: ่นี่พี่บอกอาจารย์คงนะว่าผีมันยังไม่หายให้เขาไปตามแก้ให้ที่ร้านกะเพราเลย
7: เออกูขออีก10รอบก่อน
5: กูด้วย
6: โหพี
4: ่เขาบอกว่ามึง2คนอ่ะระวังเรื่องหัว
7: แบบเรื่องหัวแตกอะไรเงี้ยเหรอ
4: นี่หัวมึงจะมีเข่างอกออกมา2ข้าง
3: หอมกวาง
4: วาย
5: พูดไม่พอละไม่เลิศ
7: เดินดีกว่า
5: ทูบล่ะทูบอยู่นู่นอ่ะ
3: ต้องอ่ะคือในร้านเสริมสวยมีแต่ฟ้าใสใช่ไหมที่ฉลาดอยู่คนเดียวน่ะ
5: โอ้
3: เขาไม่เข้าใจเลยเขาเลือกคนถูก
4: อู้อย่าทูบจี้หน้า
8: เมื่อจริงเนี่ยมีคนเดียวไม่หลงคนด้วยอ่ะ
3: ไป
4: ที่จะไปก็ไปเลยวะ
5: มาเลยค่ะอาจารย์ร้านนี้นี่แหละค่ะ
9: ที่ดีเป็นมีผีจริงกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวอาจารย์ทำพิธีให้What about the bad has got like the way the bad work? Boss.
10: Hey,
9: who are you talking about?
5: คนนี้แหละค่ะอาจารย
10: ์ที่นี่มีผีแหละกูเลี้ยงเอง
9: เฮ้ยอาจารย์คงโอ้ยอาจารย์โดนเป็นเลยโอ้ผมเป็นเอฟซีอาจารย์เลยนะ
10: กูเป็น FC กูแล้วมึงเอาชื่อเสียงกูไปเสื่อมเสียทำไมอ่ะ
9: โอ้อาจารย์ผมก็อยากเป็นเหมือนอาจารย์นั่นแหละเฮ้ยแต่ว่าพวกเองนี่หลอกข้ามาใช่ไหมเนี่ยฮะ
7: นี่มาถึงขนาดยังดูไม่ออกอีกหรอ
6: บทจะโง่ก็โง่เนาะ
10: เออแล้วมึงคิดไงมึงทำให้ชื่อเสียงกูเสื่อมเสียเนี่ยฮะ
4: เออแล้วนี่มึงปลอมเขาเสมือนเลยเนี่ย
10: กูตัวจริง
4: ไม่ใช่เป็นฝากบอกมันนี
10: ่โอ้ยแก่ตัวไปก็เหมือนบุรี
4: ไป
10: กลับตัวมาดิ
9: เฮ้ยไปใจเย็นเดี๋ยวที่เดี๋ยวก่อนที่เฮ้ย
10: มันขึ้นตำหนักเลยงั้นน่ะฮะ
9: เดี๋ยวคุยกันก่อนคุยกันแป๊บ
5: ไม่ต้องแล้วค่ะหนูโทรเรียกตำรวจแล้ว

0: าเหรอ
1: โอ้โหจับเลือดกันจับอยู่แล้วเนี่ยฮะ
2: อย่าเยอะอย่าเยอะ
3: น้อยเฮ้ย
4: เฮ้ย
0: เอาละ
5: จังคืนนะครับ
0: เราเจอกันแล้วนู่นตุ๊กปันอยู่นู่น
1: โอ้ยคนนี้ครับนี
5: ่ผมขอจับกลุ่มคุณ
1: เฮ้ย
5: ในความผิดฐานช่อโกงทำให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย
1: ไม่ใช่ไม่ใช่ผมมาจับผมตัวจริงคุณมาจับผมทำไมเนี่ยฮะ
5: กันต้องเป็นคุณแล้วล่ะ
1: เชื่อง่าย
0: อะไรวะเนี่ยโอ้ยอะไรเขาหมั่นหวังเลยทุกคนบอกว่าใครตัวจริงจะ

0: ผมงอกพี่เนี่ยขึ้นอยู่เส้นเดียว
1: เหรออ
0: ืม
2: เออมานี่มาเดี๋ยวกูถอดให้มา
1: เฮ้ยไม่ได
2: ้ทำไม
1: ผมงอกอ่ะเขาห้ามถอนก็บอกว่าเป็นผมบรรพบุรุษฝากไว
2: ้เขาฝากเงินฝากทองมันดีกว่ามั้ง
0: เฮ้ยพูดผี
1: นั่นไง
0: อะไรพี่
1: ผี
0: ผีพี่คิดไงย้อมขาวทั้งหัวแบบเนี้ย
1: ก็มึงดึงหัวงอกว่ะที่บรรพบุรุษฝากไว้อ่ะเขาบริจาคเต็มให้กูขนาดนี้เนี่ย
3: โปรส่งฟรีกูจะพูดอยู่ทูบางนายังไม่บ่นเลยไอ้โปรของมึงที่ไหนเนี่ย
4: พัทยาโอ้ไกลสุดเลยพ่อ
3: บุพเพแล้วบุพเพน้ำพายแล้วเลี้ยงไหม
4: เลี้ยงอยู่แล้วล่ะเลี้ยงแล้วเลี้ยง
2: เออพี่ชอบไปพูดผิด
4: เออ

0: จารย์คงคงเพียงอาจารย
1: ์ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงทั้งเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
2: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทลไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่ Net Shopping
3: Hey, I'm Tyson Lindsay and I'm back teaming up with Bujanka Resort Casino to give another lucky winner this brand new fully furnished multi-million dollar home in Orange County. Welcome to Home Sweet Win! Play Bujanka to earn entries and be there every Saturday night for a chance to win thousands in easy play or a lucky key for the grand finale on May 30th. Visit Bujanka.com for more details.

ระดับไขมัน LDL ในเลือดของเราลดน้อยลงได้นั่นเองค่ะทีนี้ไอเจ้าน้ำมันรำข้าวที่มีแกมมาออริจินอลเนี่ยจะช่วยเราได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีงานวิจัยค่ะที่บอกไว้ว่าการทานน้ำมันรำข้าว30กรัมต่อวันหรือถ้าจะให้ประมาณก็จะประมาณ2ช้อนโต๊ะต่อวันนะคะติดต่อกันประมาณ5สัปดาห์เนี่ยจะช่วยลดไขมัน LDL ได้มากถึง 7% เลยค่ะในขณะเดียวกันนะคะถ้าทานเฉพาะตัวแกมมาออริจินอลเพียวๆนะคะประมาณ50มิลลิกรัมต่อวันนะคะต่อเนื่องกันประมาณ4สัปดาห์ขึ้นไปก็ช่วยลด LDL

กลิ่นก็ไม่แรงด้วยทำให้รสชาติอาหารของเราไม่เพี้ยนไปนั่นเองค่ะรู้สึกไม่ฝืนเมื่อต้องกินอาหารเพื่อสุขภาพนั่นเองแต่ยังไงก็ตามนะคะไม่ใช่ว่าเห็นน้ำมันรำข้าวหมอบอกว่าทนความร้อนก็จะนำไปทอดนานๆได้เสียขนาดนั้นจริงๆไม่ใช่เลยค่ะเพราะว่าเขายังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวอยู่ถึง40%การที่เราให้น้ำมันรำข้าวเจอกับความร้อนนานๆยังคงทำให้กรดไขมันไม่อิ่มตัวเปลี่ยนสภาพและเสื่อมสภาพกลายเป็นกรดไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพของเราด้วยเช่นกันดังนั้นหลีกเลี่ยงการถูกความร้อนนานๆด้วยนะคะอย่าทำจนไหม้จนเกรียมเกินไปนะโดยสรุปแล้วนะคะหมอจะมีคำแนะนำยังไงเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันรำข้าวนะคะหมอก็อยากจะเชิญชวนให้เพื่อนๆทุกคนเปลี่ยนน้ำมันที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันให้เป็นน้ำมันรำข้าวค่ะด้วยประโยชน์ที่ว่าเขามีเรื่องของการชะลอวัยนะคะต้านแก่จากภายในสู่ภายนอกโดยเป็นแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระที่ดีกว่าตัววิตามินอีมากถึง6เท่ารวมถึงยังช่วยในเรื่องของการต้านการอักเสบแอนตี้อินฟลาเมชันด้วยเช่นกันและที่สำคัญนะคะเขายังช่วยในเรื่องของการลดไขมัน LDL ได้ด้วยดังนั้นนะคะการเปลี่ยนจากน้ำมันพืชโดยทั่วไปมาเป็นน้ำมันรำข้าวจึงมีประโยชน์กับร่างกายเราอย่างมหาศาลเลยนอกจากนั้นนะคะเขาก็ยังทนความร้อนกลิ่นไม่แรงทำให้เราสามารถกินอาหารเพื่อสุขภาพได้โดยที่ไม่ฝืนจนเกินไปด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปดีๆสรุปง่ายๆแบบนี้นะคะอย่าลืม

0: ครีมน้ำมันมาเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันมา
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ใช่แล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันมาต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกริซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
2: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
4: มีด้วยอะคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
2: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
5: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
6: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นแล้วพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
5: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
6: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเนี่ยนะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะ
2: ครีมมันซึมซาบเร็วมากแล้วก็ให้ความนุ่มชุ่มชื่นแล้วก็ไม่เหม็นเลย
4: กลิ่นหอมค่ะรู้สึกผ่อนคลายดีนะแล้วพอเวลาทาแล้วรู้สึกมันซึมเข้าผิวเร็วดีแล้วก็มันทำให้ผิวเรานุ่มด้วยชอบค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าใครๆใช้ก็ติดใจก็ชอบนะคะคุณผู้ชมซึ่งแน่นอนนะคะว่าวันนี้ครีมน้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะจะช่วยได้สำหรับใครที่มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับผิวหน้าซึ่งเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีปัญหาเกี่ยวกับริ้วรอยล่ะพออายุเพิ่มมากขึ้นนะคะริ้วรอยก็เริ่มมาหรือผิวขาดความชุ่มชื้นจากกิจกรรมที่เราออกไปตากแดดข้างนอกพอตากแดดปุ๊บเดินเข้ามาในรถค่ะได้รับ
1: เปิดแอร์ทำอีก
0: ใช่ได้รับความเย็นจากแอร์นะคะผิวแห้งกร้านอีก
1: ใช่แล้วคุณผู้ชมจริงๆเนี่ยส่วนลึกๆของผิวเลยคือผิวใครแห้งริ้วรอยจะมาพอริ้วรอยมาหน้าดูแก่ดูเหี่ยวดูไม่เฟิร์มดูตกดูย่อนย่านโอ้โหมันน่ากลัวมากคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าคุณผู้ชมมีปัญหาเหล่านี้ไหนจะแต่งหน้าอีกนะนอนพักผ่อนก็น้อยอีกนะคะถ้าปัญหาเหล่านี้กำลังกวนใจคุณผู้ชมอยู่วันนี้แนะนำเลยกับของใหม่ส่งตรงมาเลยจากเกาหลีวันนี้นะคะกับครีมน้ำมันม้านะคะแบรนด์ Gerizong Nice Complex นะคะถ้าพูดถึงน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้น
0: ะ
1: แล้วหลายคนกำลังคิดอยู่ใช่ไหมทำไมต้องน้ำมันม้าไม่เคยได้ยินคือน้ำมันม้าเนี่ยเดิมจากเยอรมนีเนี่ยเขาเอามาใช้รักษาโรคแบบว่าพวกแผลผุพองนะไฟไหม้บ้างน้ำร้อนลวกบ้าง
0: ใช่แล้วและใช้ตั้งแต่สมัยโบราณนะคะช่วยในเรื่องของการสมานแผลได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมฉะนั้นวันนี้นะคะเขาสกัดออกมาแล้วในรูปแบบที่เป็นครีมใช้ได้แบบง่ายๆเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันม้าที่เรานำมาสกัดเนี่ยเป็นน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีเลยนะคะ
1: คุณผู้ชม
0: ที่ต้องบอกว่าเป็นครีมสารพัดประโยชน์จริงๆ
1: เลย
0: ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยล่ะค่ะ
1: อันดับแรกก่อนนะคะคุณผู้ชมเน้นค่ะเป็นผู้หญิงต้องหน้าสวยหน้ามองก่อนเลยใช่ไหมคุณผู้ชมวันนี้นะคะนี่คือเช็ดหน้าแล้วเดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาดูเนื้อครีมกันใกล้ๆด้วยนะคะนี่เลยกระปุกนี้คุณผู้ชม70กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
0: ม
1: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนว่าให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูน
0: ะ
1: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะ
0: ค่ะ
1: เวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะ
0: ค่ะ
1: ก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิคะ
0: ค่ะ
1: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
0: ค่ะ
1: คืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
0: ์
1: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก
0: ้
1: มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
0: ัน
1: ดับ2คือริ้วรอยค่ะม
0: ัน
1: จะค่อยๆจางไป
0: ตื่นขึ้นเนาะ
1: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอ

0: ยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: แล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
1: คะ
0: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนวนอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันวันนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลย

0: บเนี้ยคุณผู้ชมจะไปเพิ่มประสิทธิภาพในการปลอบประโลมผิวในการดูแลผิวให้หน้าคุณเนียนขึ้นให้หน้าคุณใสมากยิ่งขึ้นแล้วเวลาหน้าใสหน้าเนียนคุณก็ดูเด็กโดยปริยาย
1: ถูกต้องแล้วนะคะและที่สำคัญต้องบอกเลยนะคะว่าน้ำมันม้าเนี่ยนะคะเขามีความใกล้เคียงกับน้ำมันชั้นใต้ผิวของคนเรามากที่สุดดังนั้นเนี่ยมันจะมีประโยชน์ต่อผิวของเรานะคะและที่สำคัญคือมันจะช่วยทำให้ดูดซับแล้วก็ดูดซึมได้ดีกว่าน้ำมันชนิดอื่นๆนั่นเอง
0: คุณผู้ชมลองดูภาพนะเห็นไหมคะพี่แอนตอนแรกมันจะเหมือนแบบแผ่นดินแยกแต่พอเราเติมน้ำมันม้าเข้าไปน
1: ะ
0: มันเป็นกรดไขมันดีใช่ไหมคะมันก็ไปบำรุงผิวทำให้ผิวเนี่ยเด้งขึ้นเติมเต็มดูอิ่มดูฟูมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะ
1: ค่ะถูกต้องแล้วแล้ววันนี้นะคะมาอยู่ในรูปแบบของครีมที่ใช้ง่ายกว่าเพราะว่าเขาสกัดกับเทคโนโลยีที่มันเป็นแบบเทคโนโลยีทันสมัยนั่นเองถ้ามาในรูปแบบเป็นออยล์อาจจะใช้ยากนิดน
0: ึ
1: ง
0: อันนั้นน้ำมันจริงอันนั้นจะมันเยิ้มแต่วันนี้เป็นครีมนะคะที่ผ่านการสกัดมาแบบอย่างดีคุณผู้ชมจะลดเลือนจุดด่างดำบนใบหน้าร่องรอยริ้วรอยประวัติศาสตร์ที่คุณไม่อยากจดจำเห็นไหมคุณผู้ชมเวลามีริ้วรอยมีจุดอะไรเราก็มัวแต่อะไรเอาอะไรไปโบกมันอะไปปิดไปทับมันอยู่นั่นแต่วันนี้คุณมาเผยผิวสวยๆได้เลยกับครีมน้ำมันม้าตัวนี้ช่วยคุณได้จริง
1: ใช่แล้วนะคะหรือแม้กระทั่งใครที่มีแบบว่าความหยาบกร้านบนใบหน้าสีผิวไม่สม่ำเสมอจุดด่างดำแบบนี
0: ้ดูรอยผื่นแดงอาการบวมแดงอักเสบของสิวเขาบอกว่าตัวนี้ช่วยได้จริงๆแล้วอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งคุณผู้ชมกับสารสกัดดีๆวันนี้นะคะก็คืออัลฟาไลโนเลอิกแอซิดของเราเนี่ยที่เป็นกรดไขมันดีเนี่ยตรงนี้คือของเราเข้มข้นที่สุด มีเยอะที่สุดคือ 5%ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆมีไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบพอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ใช่นี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์ดบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่มั้ย
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบเนี้ยทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากกับพี่แอนเป็น2คนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงๆแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงๆหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายเข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเอง

แล้วมันต้องกินยังไงมีอะไรที่เป็นข้อควรระวังบ้างหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มันมีอะไรมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ไปฟังกันนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวรรณเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐ

ออกอย่างเงี้ยแล้วผมเอาพวกไฟไปเผามันอย่างเงี้ยนะครับคุณว่าเซลล์ตายไหมตายแต่คุณว่าเอาไฟไปเผาคนคนก็ตายไปด้วยครับมะเร็งก็ตายตายพร้อมคนนั่นแหละครับหรือจะเอาให้มันใกล้เคียงขึ้นมาหน่อยสมมุติว่าผมเอาตัวยาพิษตัวหนึ่งไซยาไนด์อะไรก็ได้นะครับไซยาไนด์เนี่ยเอาไปหยอดใส่เซลล์มะเร็งที่วางไว้ข้างนอกคุณคิดว่าเซลล์มะเร็งตายไหมครับตายแล้วคุณกินไซยาไนด์เข้าไปได้ไหมครับไม่ได้นะฮะไม่ได้ดังนั้นเนี่ยการที่เราเห็นสิ่งที่เราเอามาทดลองข้างนอกสิ่งมีชีวิตหรือนอกตัวบุคคลเนี่ยแล้วเราจะบอกว่ามันใช้ได้จังงั้นจริงๆในตัวคนมันไม่ถูกต้องหรือแม้กระทั่งทดลองในสัตว์ก็ตามเช่นสมมุติว่าเราทดลองสักอย่างในสัตว์นะฮะแล้วเราบอกว่าหุ้ยสัตว์มันดีมะเร็งมันหายนะเรามาใช้ในคนก็ใช้ไม่ได้ครับจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพอย่างหนึ่งตอนนี้เนี่ยมีหลายคนนะครับก็กังวลเรื่องของวัคซีนเป็นอย่างมากถูกไหมครับแล้วก็ต่างคนก็ต่างพูดว่าเฮ้ยฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฉันเป็นหนูทดลองหรือเปล่าฟังคำนี้ดีๆนะครับสมมุติว่าวัคซีนเนี่ยที่ออกมามันมีการทดลองในหลอดทดลองมีการทดลองในหนูแล้วแต่ยังไม่มีการทดลองในคนคุณจะกล้ารับวัคซีนตัวนั้นไหมคุณก็รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้ฉันไม่อยากเป็นหนูทดลองไปทดลองกับใครก่อนให้เรียบร้อยทดลองให้มันปลอดภัยแน่ๆแล้วฉันค่อยเอามาใช้แต่ทำไมพอเป็นอาหารเสริมปุ๊บเนี่ยทดลองในหลอดทดลองในหนูโอ้มันได้ผลฉันต้องเอามาใช้ไม่ถูกต้องเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราไปดูงานวิจัยเกี่ยวข้องกับเซซามินของดร.ปรัชญาทั้งหมดเลยดีกว่าผมค้นมาให้แล้วครับแล้วผมก็เปิดไว้ด้วยนะอันนี้ผมค้นจากเว็บไซต์ชื่อ PubMed นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์งานวิจัยที่เป็นมาตรฐานของโลกนะครับทุกคนสามารถเข้าได้หมดไม่จำเป็นจะต้องมีพาสเวิร์ดหรือจ่ายตังค์แต่อย่างใดนะครับผมก็ค้นหานี่เลยครับดร.ปรัชญานะครับคงทวีเลิศนะครับแล้วก็ชื่อสารเซซามินปรากฏว่ามีงานวิจัยที่ดร.ปรัชญาทำไว้ทั้งหมด16เรื่องนะครับอ่ะเราไปกันทีละเรื่องเลยวันนี้ผมยังไม่เอาเข้าไปอ่านข้างในนะครับแต่จริงผมกดเข้าไปอ่านทุกอันเรียบร้อยแล้วนะฮะถ้าคนไหนมีเวลาสามารถเซิร์ชแบบนี้แล้วก็เข้าไปอ่านทีละอันเหมือนผมได้นะครับเวลากดเข้าไปอ่านเนี่ยมันจะเปลี่ยนจากสีตัวนำมันจะจากสีน้ำเงินกลายไปเป็นสีม่วงนะครับอันแรกนะครับงานวิจัยแรกชื่อว่า Control Protective and Anti-Inflammatory Effects of Sesamin อันนี้เป็นการทดลองในกระดูกอ่อนของหมูครับทดลองในเซลล์กระดูกอ่อนหมูไม่ได้ทดลองในคนครับไม่ได้ทดลองแม้แต่ในหมูนะเอากระดูกอ่อนของมันมาทดลองอันที่สองเราอยากดูซิว่าตกลงนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมีการทดลองในคนไหมนะครับมีทดลองในคนไหมเพราะถ้ามีทดลองในคนหลายๆคนอันเนี้ยแล้วถ้าได้ผลยังไงมันน่าเชื่อถือครับถ้าทดลองในคนนะแต่เราไปลองดูเป็นทีละอันว่ามันมีที่ไหนบ้างอันที่สองนะครับ inhibitory effects of sesamin on human osteoclastogenesis อันนี้ทดสอบในเซลล์กระดูกของคนชื่อว่า osteoclastเซลล์ครับไม่ได้ทดลองในคนครับเอาเซลล์ออกมาแล้วไปทดลองนะครับอันแรกเนี่ยที่บอก control protective ก็คือเขาทดลองกับเซลล์กระดูกอ่อนแล้วพบว่ามันสามารถต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้ดังนั้นถ้ามันต้านการอักเสบของกระดูกอ่อนได้น่าจะมีผลดีในแง่ของการรักษาโรคกระดูกเสื่อมนะข้อเสื่อมต่างๆเข่าเสื่อมต่างๆน่าจะนะครับแต่ยังไม่มีการทดลองครับอันที่สองที่บอกว่ามันยับยั้งการทำงานของเซลล์กระดูกตัวหนึ่งชื่อว่าออสเตโอคลาสในมนุษย์ได้ถ้ามันยับยั้งได้จริงๆนะครับในมนุษย์นะอันนี้คือทดลองในเซลล์ยังไม่ได้ทดลองในคนนะครับถ้าทดลองในคนแล้วมันได้ผลแบบนี้จริงๆมันน่าจะมีประโยชน์ในแง่ของการรักษาโรคกระดูกพรุนครับนะไปต่อกันนะฮะอันที่3นะครับ Sesamin attenuates VEGFA induced angiogenesisvia inhibition of SARC and FAK signaling in chick chorioallantoic membrane model and human endothelial EAHY926 cells อันเนี้ยมันเป็นการทดลองดูสิ่งที่น่าตื่นตาตื่นใจมากเพราะว่าเขาใช้ไข่ไก่ครับแล้วมาดูเส้นเลือดนะครับคือแนวคิดคือปกติเนี่ยมะเร็งเนี่ยมันสามารถสร้างสาร

ที่สุดครับในคนอันนี้เป็นการทดลองในหลอดทดลองด้วยการเอาเซลล์หนูด้วยไม่ใช่เซลล์คนนี้5งานแล้วนะครับยังไม่มีอะไรที่ทดลองในสัตว์เลยมีแต่ทดลองในหลอดทดลองครับงานที่6 Sesame stimulated osteoblast differentiation through P38 and ERK1/2 MAPK

แล้วอาจารย์แกก็เห็นช่องโหว่ตรงนี้ว่าเฮ้ยเออเราต้องมาอุดช่องโหว่ด้วยการทดลองอะไรสักอย่างแล้วสารเซซามินเนี่ยปรากฏว่ามันไปต้านตรงนี้ได้อย่างไรก็ตามนี่คือการทดลองในหลอดทดลองครับไม่ได้ทดลองในคนแต่ผมว่ามันก็เป็นก้าวหนึ่งเลยแหละที่ทำให้เราเนี่ยเข้าใกล้สิ่งที่เราอาจจะเอามาใช้ในการรักษาโรคได้นะครับแต่สรุปว่ามันรักษามะเร็งเต้านมไม่ได้ครับนะและอีกอย่างนึงต้องบอกอย่างนี้สำหรับคนที่เข้าใจเรื่องลึกๆมะเร็งเต้านมต้องเป็นชนิด triple negative เท่านั้นหรือส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นแบบนี้ที่มันจะมีโปรแกรม cell death ligand 1ถ้าเป็นมะเร็งเต้านมชนิดอื่นอาจจะไม่มีครับแล้วก็มักจะไม่มีด้วยนี่ฮะแล้วถ้าไม่มีแปลว่าเซซามินมันอาจจะไม่ได้ผลกับของพวกนั้นครับเพราะว่ามันไม่ได้ทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดอื่นแต่มันทดลองกับมะเร็งเต้านมชนิดนี้เท่านั้นนะฮะไปต่อกันอันที่9นะครับงานที่9จาก16งานนะครับอันงานที่9นี่ Sesamin promotes new ripe outgrowth under insufficient nerve growth factor conditions in PC12 cell through ERK1/2 pathway and SIRT1 modulations อันเนี้ยเป็นการทดลองในเซลล์มะเร็งของหนูมะเร็งชื่อว่า pheochromocytoma cell มะเร็งหนูไม่เกี่ยวอะไรกับคนครับนะทดลองในมะเร็งหนูนะครับแล้วก็ทดลองในหลอดทดลองด้วยอันที่10 Sesamin induced human leukemic cell apoptosis via mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathway ทดลองในเซลล์ลิวคีเมียของคนเพราะว่ามันสามารถต้านลิวคีเมียในคนได้แต่ทดลองในหลอดทดลองอีกแล้วครับยังไม่เจออะไรที่ทดลองแม้กระทั่งในสัตว์เลยนะคลิปนี้อาจจะนานหน่อยนะครับผมจะเล่าทุกอย่างแล้วก็ที่สำคัญมากๆคือตอนสุดท้ายของคลิปผมจะบอกว่าจะต้องกินไอ้งาดำพวกนี้ยังไงเลือกยังไงนะครับถ้าจะกินนะอันนี้เราไปเร็วๆงานที่11 12 11กับ12อันเนี้ยก็ทดลองในหลอดทดลองเหมือนกันอันที่13ก็ทดลองในหลอดทดลองเช่นกันนะครับแต่งานที่13เนี่ยมันมีความเจ๋งอย่างนึงตรงที่ว่าเราไปเจอว่าไอ้ตัวสารเซซามินเนี่ยอาจจะมีฤทธิ์ในการเสริมฤทธิ์กับสารตัวอื่นในการต้านโควิดครับอาจจะนะยังไม่มีการทดลองในคนครับงานที่14และ15เอาอีกแล้วก็ทดลองในเซลล์ครับมีงานสุดท้ายนั่นแหละงานที่16ที่ออกมาปี2021นะครับคือ Sesame Extract Promotes Chemopreventive Effect of Hesperidin on Early Phase ofdiethylnitrosamine initiated hepatocarcinogenesis in rats คือเนี้ยทดลองในหนูอ่านมา16งาน15งานทดลองในหลอดทดลองครับมีงานที่16นี่แหละทดลองในหนูในแง่เรื่องของการป้องกันนะฮะการเกิดมะเร็งตับในหนูเท่านั้นเองดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าจากงานวิจัยทั้งหมดเนี่ยที่เราบอกว่า

น้ำมันงานะครับแล้วบางคนก็อยากจะกินไอสารสกัดเซซามินตรงๆเลยเนี่ยมันต่างกันยังไงอันแน่นอนงาดำน้ำมันงามีเซซามินแน่ๆแต่มันมีไม่เยอะนะครับงาดำถ้าจะกินให้ได้เซซามินเยอะที่สุดก็คือต้องพยายามทำให้มันแตกเป็นผงๆขึ้นมานะฮะแล้วอย่าไปโดนความร้อนอะไรเยอะนะเพราะถ้าโดนความร้อนสารมันเสียไปแล้วนะครับเราก็ต้องกินไปทั้งอย่างนั้นแหละถึงจะได้คุณค่าทางสารอาหารครบถ้วนรวมทั้งได้เซซามินอย่างสูงที่สุดแต่การกินงาดำเนี่ยต้องระมัดระวังถ้าเกิดคุณกินเยอะเกินไปสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับมันมีสารออกซาเลตเยอะออกซาเลตทำให้เกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะถ้าเกิดคุณกินงาดำเนี่ย 3-4 ช้อนโต๊ะเลยทุกวันอะไรเงี้ยคุณอาจจะเป็นนิ่วก็ได้ถ้าใครเป็นนิ่วคุณต้องระมัดระวังการกินงาดำครับนี่รวมไปถึงสาร

มันจะได้เป็นผงสีขาวๆซึ่งแพงมากแพงมากๆเลยแหละการได้สารเซซามินอาจจะไปทำให้ความดันโลหิตของคุณลดกว่าปกติก็ได้แต่ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยหรอกครับถ้าเกิดคุณไม่ได้กินเข้าไปเป็นกำๆนะถ้าถามผมก็คงจะปลอดภัยนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่คุณต้องควรรู้นะว่าใครบ้างที่จะต้องระมัดระวังเวลาที่จะกินเซซามินเข้าไปนะการทดลองนี้เขาไม่ได้เจอว่าใครมีผลข้างเคียงจากเซซามินอย่างไรนะฮะและอีกการทดลองหนึ่งคือกินไซซามินเข้าไปแล้วไงต่อเซซามินเนี่ยมันเป็นสารที่ไม่ละลายน้ำครับพอมันไม่ละลายน้ำปุ๊บเกิดอะไรขึ้นมันดูดซึมยากแล้วไม่เพียงแค่นั้นครับมันดูดซึมแล้วเนี่ยมันต้องผ่านตับมันจะเจอตับทำลายมันทิ้งซะโอกาสที่เซซามีนจะเข้าสู่กระแสเลือดน้อยมากดังนั้นแล้วถ้าคุณได้อาหารเสริมเซซามีนที่มันไม่ใช้เซซามีนจริงๆข้างหลังมันเขียนว่าเซซามีนซีดเอ็กซ์แทรหรือสารสกัดงาดำในนั้นมีเซซามีนอยู่เท่าไหร่คุณไม่รู้แต่ส่วนใหญ่มันจะน้อยถ้ามันน้อยแล้วเข้าไปในทางเดินอาหารดูดซึมได้น้อยกว่าเดิมเหลือจิตเดียวจิตเดียวนี่ผ่านตับโดนทำลายหายไปหมดเลยสรุปผมไม่รู้ว่าคุณได้เซซามีนจริงๆเข้ากระแสเลือดไปจริงหรือเปล่าคุณอาจจะไม่ได้เลยก็ได้หรืออาจจะได้น้อยจนกระทั่งมันไม่เกิดผลอะไรเลยก็ได้เพราะคุณต้องอย่าลืมนะครับการทดลองในหลอดทดลองสมมติเรื่องของการต้านมะเร็งคุณเอาสารเซซามีนเนี่ยหยดลงไปที่เซลล์มะเร็งตรงๆนะแต่ในคนคุณจะหยดเข้าไปที่มะเร็งไม่ได้คุณต้องกินมันเข้าไปดูดซึมก็ผ่านตับผ่านทุกอย่างเลือดวิ่งไปถึงเซลล์มะเร็งอ้าวมันหายไปซะแล้วไม่มีสารเซซามินไปถึงมะเร็งมะเร็งคุณก็ไม่หายครับคุณอาจจะต้องคิดถ้ามันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนั้นก็อาจจะต้องไปออกแบบผลิตภัณฑ์ให้สารเซซามินเนี่ยมันมีอาจจะมีลายปิดนาโนพาร์ติเคิลหุ้มอะไรมาสักอย่างอยู่ทำให้การดูดซึมดีขึ้นหรือคุณอาจจะต้องทำเป็นแบบรูปแบบฉีดแล้วฉีดเข้าไปที่มะเร็งตรงๆเลยก็ได้แต่ยังไม่มีใครคิดแบบนั้นครับดังนั้นถ้าถามผมนะเซซามินเนี่ยอาหารเสริมทั่วไปที่เราเห็นนะมันหลอกเราหลายชั้นมากตั้งแต่ชื่อที่มันเขียนว่าตัวมันเองคือเซซามินเรียบร้อยแล้วหรือบางคนก็เขียนชื่ออื่นแต่พอไปดูข้างหลังปุ๊บเซซามิซีดเอ็กซ์แทรคแล้วบวกนั่นบวกนี่บวกโอเมก้า3บวก ECEG บวกเยอะแยะไปหมดนะฮะแต่ไม่บอกว่ามีเซซามินกี่มิลลิกรัมแล้วถ้ามันมีน้อยเข้าไปปุ๊บดูดซึมไม่ได้เพราะว่ามันไม่ละลายในไขมันเอ้ยมันไม่ละลายในน้ำมันละลายในไขมันดูดซึมยากดูดซึมเข้าไปแล้วโดนตับทำลายตับทำลายแล้วมันเหลือแค่ไหนกันไปทำให้เกิดประโยชน์ต่อสมองต่อกระดูกต่ออะไรหรือเปล่าไม่รู้นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าหลายคนนะครับคงจะเข้าใจมันมากขึ้นในเรื่องของเซซามีนนะครับว่าในทางทฤษฎีแล้วก็ในห้องปฏิบัติการที่ทดลองกับหลอดทดลองเนี่ยเราเจอว่าสารเซซามีนเนี่ยมันน่าจะมีประโยชน์แต่การ

ื่อมจากการเจ็บป่วยช่วยให้ผมดกดำช่วยเผาผลาญกรดไขมันลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดและป้องกันความดันโลหิตสูงมีสารช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระภายในร่างกายช่วยชะลอความแก่นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยเผยออกมาด้วยว่าช่วยต้านและยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์เนื้อร้ายได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าแบ็กเซซามินได้แล้ววันนี้ที่แน็กช้อปปิ้ง

0: ครับผม
1: แต่ถ้ามันมีความจำเป็นก็
0: ต้องยอม
1: ก็ต้องยอมค่ะทีนี้เราก็จะ expose กับพวกสารพวกนี้เยอะนะคะสูบบุหรี
0: ่สูบบุหรี
1: ่ตัวร้ายเลยนะคะบุหรี่นี่เป็นตัวร้ายเลยก็คือรับความผิดเข้าไปก็คือรับอนุมูลอิสระเข้าไปนะคะ
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเราก็เลยลุกขึ้นมาว่าเราควรจะกินอาหารอะไรที่มันมีแอนตี้ออกซิแดนต์หรือสารต้านอนุมูลอิสระเยอะๆอย่างผักผลไม้เป็นตัวอย่างอย่างเงี้ยมันมีวิตามินซีมีวิตามินเอก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระมีซิลิเนียมซึ่งจริงๆเป็นแร่ธาตุแต่ทำหน้าที่มากกว่าแร่ธาตุก็คือเป็นสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะคะแคโรทีนอยด์เรารู้ละสารสีส้มสารสีแดงสารสีม่วงทั้งหลายในเฟโวนอยด
0: ์
1: ไฟโตเอสโตรเจนอย่างเง
0: ี้ย
1: เยอะแยะมากมายเลยก็คือเราก็กินหลากหลาย

0: คอเลสเตอรอลรวมหรือเขาจะเรียก TC คือ total cholesterol เนี่ย
1: ครับ
0: ไม่เกิน200
1: ครับผม
0: นะคะ LDL ไม่เกิน130
1: ครับ
0: แล้วก็ตัว DHDL ยิ่งสูงยิ่งดีก็คือมากกว่า40
1: นะคะครับ
0: ทีนี้ก็อันที่1ก็คือต้องกินน้ำมันดีน
1: ้
0: ำมันดีในที่นี้ก็คือต้องไฮมีเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ที่เราแถมมาในน้ำมันลำข้าวก็คือตัวที่เราคุยกันก็คือออริซานอล
1: ครับ
0: ออริซานอลมันก็เป็นสารต้านอนุมูลอิสระต
1: ั
0: วนึงที่มีอยู่ในข้าวนะคะแต่ว่าข้าวพอเราเอาไปบีบออกมาเป็นน้ำมันมันก็เลยมีออริซานอลถ้าเรากินข้าวกล้องเราก็ได้ออริซานอลเพราะว่ามันเอาแค่ข้าวกล้องคือสีเฉพาะข้าวเม็ดข้าวที่เอาแกลบออก
1: ค่ะ
0: ชั้นอื่นมันก็ยังเหลือเพราะฉะนั้นเรากินข้าวกล้องเราก็จะได้ออริซานอลแต่อันนี้ก็คือมีการไปบีบเอาน้ำมันออริซานอลมันก็เลยอยู่ในรัม
1: ครับผมและที่เขามีเป็นระดับด้วยนะครับอาจารย
0: ์
1: คนจำได้เลยสมัยเริ่มต้นเนี่ยอาจจะมา 4,000
0: บาง
1: มา 8,000 แล้วก็ไปถึง 10,000 กว่าก็มีละ
0: ค่ะหลักๆก็คือก็จะมีต่ำสุดเท่าที่เห็นในท้องตลาดนะคะก็คือ 4,000 ppm
1: ครับ
0: ก็อาจจะสงสัย ppm คืออะไร ppm คือ part per million ก็คือ1ส่วน1ในล้านส่วนก็คือถ้า 8,000 ก็แปลว่า 8,000 ส่วนในล้านส่วนนะคะ
1: คร
0: ับ ก็คือก็จะมี 4,000 มี 8,000 มี 11,000 หรือ 12,000 นะคะ
1: โอเคครับ
0: บางแบรนด์อาจจะมีถึง 20,000 แต่ว่าต้องวิเคราะห์ตัวอื่นด้วยว่ามันมีตัวที่ในกระบวนการผลิตมีตัวไม่ดีเช่นทรานแฟตมาหรือเปล่าสูงหรือเปล่าอันนั้นต้องไปวิเคราะห์ทรานแฟตต่อนะคะแต
1: ่
0: เท่าที่เห็นขายกันในท้องตลาดก็น่าจะประมาณแม็กซิมัมน่าจะประมาณ12,000 ppm นะคะทีนี้ตัวออริจินอลนี่นะคะก็มีการทำวิจัยเยอะนะคะที่อาจารย์เอกราชได้ทำไว้เนี่ยนะคะก็คือเราก็เปรียบเทียบออริจินอลในน้ำมัน3ระดับที่มีปริมาณของออริจินอล3ระดับนะคะก็คือ 4,000 8,000 แล้วก็ 11,000 นะคะเทียบกับกลุ่มที่คนเข้าร่วมวิจัยก็คือกลุ่มละ15 15 15แต่มีกลุ่มที่ 4,000 ที่ว่าจะออกไประหว่างกลางคันของการวิจัยนะคะ
1: อ๋ออันนี้ทำกับคนจริงๆ
0: ทำกับคนจริงๆค่ะก็คือเราก็ให้กินตามที่แนะนำต่อวันก็คือน้ำมัน6ช้อนชานะคะแล้วก็ทำให้ใส่อยู่ในอาหาร3มื้อก็คือเช้ากลางวันเย็นเราก็จะทำกับข้าวให้ผู้เข้าร่วมโครงการเลยที
1: ่
0: มีไขมันในเลือดสูงด้วยนะคะ
1: เป็
0: นกลุ่มคนแล้วก็แบ่งเป็น3กลุ่มโดยที่เขาไม่รู้ว่าเขาได้กินกลุ่มไหนนะคะก็มารับกับข้าวไป3มื้อนะคะตลอด4อาทิตย์
1: อ๋อใช้เวลา4อาทิตย์
0: 4อาทิตย
1: ์เห็นความแตกต่าง
0: เห็นความแตกต่างค่ะก็คือ LDL ลดลงเนี่ยในถั่วเหลืองเนี่ยในกลุ่มที่กินถั่วเหลืองลดลงเหมือนกันแต่ลดลงน้อยมากคือ 0.8% คือ 4,000 ก็ลดลงนะคะ 8,000 ก็ลดลงมากหน่อย 11,000 ก็ลดลงมากขึ้นนิดนึงนะคะต่างกับ 8,000 นะคะ
1: ก็คือเรียกว่าได้มีการพิสูจน์จริงๆ
0: อันนั้นก็คือพิสูจน์ด้วยตัวที่มันเป็นน้ำมันลำข้าวที
1: ่
0: ม
1: ัน
0: มีกรดไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดี่ยวสูงนะคะทีนี้ตัวออริจินอลเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างก็คือเราก็ใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะคะซึ่งบางคนอาจจะเคยเห็นบนผลิตภัณฑ์บางอย่างเรียกสั้นๆว่า ORAC ORAC ก็คือ ORAC นะคะมันเป็นตัวหนึ่งที่เราใช้วัดค่าความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระของอาหารนั้นๆเราจะเคยเห็นนะคะค่าไรซ์เบอร์รี่บางยี่ห้อเคยเห็นอยู่ยี่ห้อหนึ่งเขาแปะที่ข้างหน้าเลยว่าค่าโอแลกเขาเท่าไหร่แล้วอีกค่าหนึ่งเราเรียกว่าค่าแฟลปโอแลกกับแฟลปมันเป็นวัดค่าความสามารถในการต้
1: านอนุมูลอิสระ
0: ของอาหารนะคะ
1: ครับเวลาที่เราใส่ใจกับพวกนี้ครับอาจารย์เราก็จะได้เขาเรียกอะไรนะครับนูทริเอนท์เดนส์เข้าไป
0: คือเราก็จะได้รู้ว่า
1: ที่รู้สึกว่าแบบมีแต่แคลอรี่อย่างเด
0: ีย
1: ว
0: ใช่เราก็จะอ๋อมันมีออริจินอลแล้วมันมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระนะอะไรเงี้ยนะคะก็จะได้คุ้นๆว่าเคยมีตัวนี้นะคะมันก็จะทำให้ค่า OLAC เนี่ยนะคะกับแฟตเพิ่มขึ้นเป็นลำดับเช่นในกลุ่มที่ใช้ตัวควบคุมคือน้ำมันถั่วเหลืองเนี่ยค่า OLAC ลดลงนะคะติดลบแต่ว่าค่าของ 4,000 8,000 11,000 ppm นี่ก็ขึ้นตามลำดับก็คือ4.1% 8.6% 10.1%
1: เพราะฉะนั้นเห็นความแตกต่างได้จริงๆนะครับ
0: ทีนี้คำถามต่อมาก็คือ8,000

0: กัน 11,000 ต่างกันไหมนะคะถ้าในค่าของแฟลปเนี่ยใกล้เคียงกันมากคือ 7.4% กับ 7.6% คำถามต่อมาก็คือให้เราควรจะกินอันที่เป็น 11,000 ไหมก็เพิ่มขึ้นนะคะแต่ว่าทีนี้ก็มาดูว่าเอ๊ะราคาถ้าเราต้องไปซื้อค่ะว่าราคามันคุ้มไหมกับที่เราจะเพิ่มซื้อเพิ่มขึ้น
1: นะคะ
0: อันนี้ก็อันนั้นก็ไปคิดต่ออีกทีนึงนะคะว่าจะคุ้มไหมนะคะ
1: ถ้าแบบบางคนคิดว่าแบบว่าลงทุนเพื่อสุขภาพก็
0: ค่ะทีนี้ก็อาจจะไปเจออีกว่าออริจินัลเนี่ยมีการบรรจุในแคปซูลขาย
1: อันนั้นเป็นรูปแบบของอาหารเสริมละ
0: ค่ะเป็นรูปแบบอาหารเสริมก็จริงๆก็ไม่แนะนำนะคะคืออะไรก็ตามที่เป็นผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเนี่ยมันไม่ค่อยจะยั่งยืนแล้วมันก็สกัดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปเสียเงินทำไมเยอะแยะนะคะถ้ามันมีอยู่ในอาหารชนิดนั้นเราควรจะกินในอาหาร
1: โดยอาจารย์ก็มองว่า
0: เอามาทำเป็นประกอบอาหารเท่านั้นนะคะก็คือก็น่าจะเพียงพอเพราะว่าสารต้านอนุมูลอิสระมันก็จะมีอยู่ตรงนู้นตรงนี้เราก็กินให้หลากหลายแล้วก็เราก็จะได้จากแหล่งต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ
1: กลับมาที่ในเรื่องของคอเลสเตอรอลนิดหนึ่งครับอาจารย์ที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันจะมีคอเลสเตอรอลในเลือดและมันก็มีกับในอาหารนะครับความแตกต่างก็คือ
0: ความแตกต่างจริงคอเลสเตอรอลก็คือไขมันตัวหนึ่งนะคะทีนี้มันก็มีอยู่ในอาหารเช่นเรารู้ว่าไข่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเยอะก
1: ็
0: คือไข่หนึ่งฟองจะมีประมาณ220มิลลิกรัมต่อฟองนะคะใน1วันเนี่ยเราแนะนำว่าก็ไม่ควรได้รับเกิน300มิลลิกรัม
1: เพราะฉะนั้นก็ฟองเดียวแหละ
0: ค่ะฟองเดียวทีนี้มันก็จะมีในอาหารอื่นๆอีกเช่นปลาหมึก
1: ปลาหมึก
0: นี่มีเยอะมากเลยนะคะปลาหมึกนี่1ขีดจะมีประมาณ
1: 1,770 ครับนะฮะ
0: ค่ะแล้วก็จะมีที่
1: เราเชียงไส้กรอกเครื่องในไข่แดงเนยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เรารู้สึกทั้งหลาย
0: หลักๆ ก็คือมันจะอยู่ในไขมันอิ่มตัวนะคะเพราะว่าก็จะมีกระแสว่าอ้าวปัจจุบันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหาร ไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูงตะกี้ตอนต้นๆชั่วโมงเราพูดถึงเวลาเราไปตรวจสุขภาพเราดูคอเลสเตอรอลรวมเราดู LDL ปัจจุบัน WHO ก็มาบอกแล้วว่าคอเลสเตอรอลในอาหารไม่ได้ทำให้คอเลสเตอรอลในเลือดสูง
1: คือเป็นคนละเรื่องกัน
0: ค่ะที่แต่ก่อนอ่ะใช่ตอนแรกเนี่ยเขาก็โทษคอเลสเตอรอลในอาหารเราไม่ได้รับจากอาหารร่างกายก็สร้างนะคะร่างกายจะสร้างคอเลสเตอรอลจากอาหารนี่น้อยมากร่างกายสร้างขึ้นมาเองเพราะว่าคอเลสเตอรอลเนี่ยจำเป็นต่อร่างกายนะคะคือไม่ได้บอกว่าไขมันนี่เลวหมดนะคะไขมันก็มีข้อดีบางคนนี่แบบกลัวมากไม่กินอะไรเลยนะคะเลี่ยงไขมันก็คอเลสเตอรอลในร่างกายเราเอาไปทำอะไรได้บ้าง
1: ค
0: ือในน้ำดีก็ต้องมีนะคะในเซ็กซ์ฮอร์โมนโกรทฮอร์โมนก็ต้องมีคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นร่างกายก็สร้างนะคะทีนี้ก็มาประเด็นว่า
1: ตัวที่เราบอกว่าร่างกายสร้างเนี่ยถือว่าเป็นตัวในเลือด
0: ค่ะสร้างจากร่างกายค่ะนะคะก็คือเสร็จแล้วทำไมก็มีคนบอกว่างั้นคอเลสเตอรอลในอาหารก็ไม่ควรจะมาจำกัดไว้ที่300อันนี้ยังไม่มีการคุยกันนะคะแต่ว่าเป็นที่รู้กันว่าทุกวันนี้ยอมรับได้ว่าไข่กินได้แต่ก็ไม่ได้บอกว่ากินได้วันละ7ฟองนะคะ

0: างๆได้หลายชนิดเช่นป้องกันมะเร็งบำรุงสมองหัวใจแก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อและช่วยลดอาการอักเสบจากการเจ็บปวดต่างๆได้ซึ่งจากการศึกษาวิจัยยังพบอีกว่าร่างกายคนเรานั้นจะดูดซึมสารโคคามีนซึ่งเป็นสารสำคัญในขมิ้นชันได้ดีที่สุดถ้ารับประทานร่วมกับพริกไทยดำซึ่งเป็นสารที่มีอยู่ในขมิ้นชันได้ดีซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาของขมิ้นชันได้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย Net Shopping จึงได้รวมนำเอาสุดยอดสมุนไพรทั้ง2ชนิดมาไว้เป็นหนึ่งเดียวกันเป็นออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลที่ช่วยเร่งการดูดซึมคุณสมบัติของขมิ้นชันให้ทำงานได้ดีมากยิ่งขึ้นสั่งซื้อออร่าทามาริกวิทไบโอเพปามีนขมิ้นชันพริกไทยดำสกัดแคปซูลได้ที่ Net Shopping
1: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
2: ก่อนอื่นนะคะ

ะดังนั้นการบริโภคสารอาหารเสริมที่เป็นคอลลาเจนเราควรจะเลือกให้เหมาะสมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเรามีปัญหาเรื่องข้อเข่านะคะหากเราต้องการเสริมกระดูกอ่อนบริเวณข้อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นคอลลาเจนที่เหมาะสมจะเป็น

0: ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองคือใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
1: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
2: ่
1: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
3: ที่เป็นหมอทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
1: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเรนิกแกมมาไลโนเรนิกแอซิดกับ

0: สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงครีมน้ำมันม้าเนี่ยนะคะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะอยู่ในกระแสความแรงความฮอตความฮิตจริงๆเลยนะคะซึ่งบอกว่าดังทั่วเอเชียค่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นประเทศจีนญี่ปุ่นไต้หวันหรือแม้กระทั่งเกาหลีที่เกาหลีนี่ต้องบอกว่าดังมากเลยนะ
1: ไปทางไหนเห็นหมดนะน้ำมันม้า
0: ค่ะแล้ววันนี
1: ้ไปแล้วคุณผู้ชมครั้งแรกเลยจริงๆนะคะกับยี่ห้อนี้ด้วยเท่านั้นนะถ้าจะใช้ครีมน้ำมันม้าต้องยี่ห้อนี้
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เกรซองไนคอมเพล็กซ์เท่านั้นคุณผู้ชมใช้ดีมากๆเลยแล้วเปิดตัวครั้งแรกที่ทรูเซเล็กทั้งทีให้น้อยไม่ได้เลยจริงๆได้ไปเลยวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะนี่คือเทรนด์ใหม่แห่งการบำรุงผิวนะคะด้วยครีมน้ำมันม้าจากเยอรมนีเลยมาที่คุณได้สวยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเลยทีเดียวค่ะ
2: น้ำมันม้าเป็นยังไงคะไม่เคยรู้จักเลย
3: ไม่รู้จักอะค่ะมันเป็นครีมอะไรแล้วมันช่วยเรื่องอะไรอะคะ
4: ก็เคยได้ยินมาบ้างนะคะ
5: มีด้วยเหรอคะไม่เคยได้ยินเลยนะ
6: มันเอาไว้ใช้ทาส่วนไหนได้บ้างอะคะ
7: เคยได้ยินครีมน้ำมันม้ามานานมากแล้วค่ะ
8: ก็เคยรู้จักครีมน้ำมันม้านะคะรู้จักตอนไปเกาหลีเห็นสาวเกาหลีเขาพกไอเทมนี้เนื้อครีมนุ่มดีนะคะ
3: ดูเนื้อครีมมันเข้มข้นแล้วพอทาแล้วก็โอเคค่ะเบาบาง
7: อย่างแรกเลยกลิ่นหอมมาก
8: พอดมไปแล้วเนี่ยรู้สึกแบบกลิ่นมันธรรมชาติมากเลยอะตอนแรกได้ยินคำว่าน้ำมันเนี่ยนะคะก็คิดว่ามันจะซึมยากแล้วเกินเหนื่อยน่ะแต่พอมาลองใช้กับฝ่ามือแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ามันนุ่มขึ้นนะคะแล้วก็ครีมเนี่ยซึมง่ายไม่เหนียวเนื้อหนาเลยค่ะครีมมัน

0: กรัมใหญ่มากแล้วเวลาใช้อยากจะบอกว่าใช้นิดเดียวเท่านั้นคุณผู้ช
1: ม
0: แต่เนี้ยเดี๋ยวตักมาให้คุณผู้ชมดูก่อนเพราะให้เนื้อมันคุณผู้ชมดูนะ
1: ค่ะ
0: เนื้อคือแน่นมากเลยนะคือทุกอนูเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วเวลาใช้เนี่ยป้ายไปบนหน้าเนี่ยตอนเช้าอันนี้เป็นทริคของจ๋าเองนะเวลาตอนเช้าใช้แค่บางๆทาลูบไปนิดเดียวคุณผู้ชมคะมันจะซึมเลยแล้วอยากให้คุณผู้ชมมองหน้าจ๋านิดนึงนะก่อนหน้านี้เคยพูดใช่ไหมว่ารอยมันเยอะเลยต้องหาอะไรมากบแต่คุณผู้ชมดูตอนนี้สิ
1: คะ
0: นี่คือหน้าสดนะคะแล้วคือรอยหายไปไหนคะ
1: ค
0: ืออันเนี้ยอาจจะเห็นบ้างแต่คือเมื่อก่อนมันเข้มกว่านี้มากนะแค่ประมาณอาทิตย์ที่แล้วนี่ใช้มาประมาณ2อาทิตย
1: ์
0: แล้วอยากให้ดูใกล้ๆริ้วรอยร่องแก้มใต้ตาหางตาหน้าผากคุณผู้ชมคะอันดับแรกเลยคือรอยสิวรอยด่างดำรอยแดงหายอ
1: ัน
0: ดับ2คือริ้วรอยค่ะมันจะค่อยๆจางไป
1: ตื่นขึ้นเน
0: า
1: ะ
0: ตื่นขึ้นแล้วก็หน้าคุณดูเด็กลงแล้วทีนี้อย่างที่เราบอกไปเวลาคุณใช้ทุกอย่างเนี่ยมันใช้น้อยใช่ไหมจ๋าก็จะเติมลงมาในบริเวณคอด้วยเวลาคุณผู้ชมทาคอปุ๊บคุณผู้ชมดึงขึ้น
1: ยก
0: ขึ้นแล้วเวลาทาอะไรเนี่ยคุณผู้ชม
1: คะ
0: ครีมทั่วไปคุณทาแล้วคุณทิ้งไว้เฉยๆใช่ไหมแต่เนี้ยอยากให้คุณผู้ชมใช้เวลาเขานิดนึงให้นวดนะถึงแม้บนหน้าเองคุณผู้ชมก็ต้องนวดจ๋าเนี่ยนวดคอเสร็จปุ๊บสลับมาหน้าบ้างวนๆอย่างเงี้ยคุณผู้ชม
1: คือ
0: ให้แบบว่าเลือดมันไหลเวียนออกซิเจนมันเติมแล้วดีมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
1: ใช่แล้วนะคะสามารถใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจนปลายเท้าจริงๆจ๋าใช้กับหน้ากับคอแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมสำหรับมือหลายๆคนเนี่ยละเลยกับมือเพราะว่ามือนี่เราใช้วันๆนึงใช้เยอะมากเลยนะค
0: ุ
1: ณผู้ชมเห็นไหมริ้วรอยที่บริเวณนิ้วเนี่ยมันเริ่มดูเหี่ยวแล้วมันก็มีริ้วรอยร่องลึกๆคุณผู้ชมคะใช้ไปเลยกับครีมน้ำมันมาซึ่งปกติเนี่ยพี่แอนอาจจะเป็นคนติดแฮนด์ครีมมากๆ
0: ใช่แล้ว
1: แต่รู้ไหมแฮนด์ครีมอ่ะเติมแล้วเติมอีกทั้งวันแล้วมันเปลืองคุณผู้ชม
0: มันชุ่มแค่ระยะเวลานึงแต่มันไม่ได้ชุ่มตลอด72ชั่วโมงขนาดนี้เน
1: า
0: ะ
1: ใช่แต่เนี่ยคุณผู้ชมที่ต้องบอกว่ามีความชุ่มชื่นมากด้วยสารสกัดจากครีมน้ำมันม้าจากประเทศเยอรมนีถึง 5% แล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมแอนใช้นอกจากจะใช้กับที่บริเวณแขนหรือว่าข้อมือตรงนี้แล้วเนี่ยนะคะยังใช้ในบริเวณนี้ด้วยข้อศอกสาวๆหลายๆคนเนี่ยมันเริ่มแบบหยับกล้าม
0: แห้ง
1: เหี่ยวถูกจริงทุกอย่างเลยคุณผู้ชมคะแต่ว่าใช้น้ำมันม้าเชื่อมั้ยตอนนี้ใช้มาประมาณแบบอาทิตย์2อาทิตย์แล้วนะรู้สึกว่าจากที่มันหยับกล้ามแข็งๆตรงเนี้ยมันนุ่มมันนวลมันเนียนมากยิ่งขึ้นแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมความใสๆตรงเนี้ยนี่คือกรดไขมันดีที่ร่างกายของเราพออายุเยอะขึ้นมันเริ่มเสื่อมไงเราก็ต้องเติมมันเข้าไปแบบนี้นั่นเองนะคะคุณผู้ชมแล้วยังไม่พอพี่แอนยังใช้กับอะไรอีกรู้ไหม
0: อะไร
1: ผมค่ะคุณผู้ชม
0: ใครที่แบบได้คุ้มสุดจริงๆ
1: ใครที่แบบว่าผมชี้ฟูแห้งแตกปลายนะคะคุณผู้ชมใช้ไปเลยน้ำมันม้าแบบนี้คุณป้ายมาแล้วก็วอร์มกับมือนิดนึงวอร์มแล้วคุณก็ลูบไปบนผมเลยแบบนี้นะคะผมที่มันชี้มันฟูหรือว่าผมที่มันแห้งๆคุณผู้ชมเชื่อไหมใช้บ่อยๆใช้เป็นประจำนะผมของคุณจะดำดกเงาสังเกตไหมล่ะทำไมแบบขนม้าบริเวณแบบแผงคอม้าหรือหางม้าทำไมเขาถึงเงาแล้วก็สลวยเหลือเกิน
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมนะคะเพราะว่าครีมน้ำมันม้านี่แหละ

0: มันดีเนี่ยตรงเนี้ยคือของเราเข้มข้นที่สุด
1: ม
0: ีเยอะที่สุดคือ 5% ตอนนี้ในท้องตลาดอื่นๆม
1: ี
0: ไม่ถึงนะ
1: ไม่ถึงปริมาณไม่ถึง
0: ก็จะแบบยังไม่พอแถมผสมไขมันที่ไม่ดีเข้าไปอีกด้วยนะ
1: ใช่ๆนี่คือไขมันดีล้วนๆนะคะแล้วก็เป็นไขมันที่ใกล้เคียงกันด้วยนะคะกับไขมันชั้นใต้ผิวของมนุษย์ชั้นนั้นนะคะจึงเข้ากันได้ดีกับผิวของมนุษย์มากที่สุดแล้วก็มีประโยชน์ต่อผิวที่อ่อนโยนแล้วก็ปลอดภัยแล้วเด็กๆก็สามารถใช้ได้ด้วยนะคะสำหรับเด็กๆที่แบบเป็นทารกเลยอ่ะอันเนี้ยคือหลานพี่แอนใช้เองเลยเราให้ใช้เลยเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เขาแบบใส่แพมเพิร์สบางทีแบบเปิดออกมาม
0: ัน
1: จะมีผื่น
0: อะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: เป็นลอกเป็นขุยแบบนี้ทาไปเลยคุณผู้ชมมั่นใจได้อ่อนโยน
0: ใช่แล้วค่ะดีขนาดนี้ปลอดภัยขนาดนี้อยากให้ทุกคนได้ลองจริงๆคุณผู้ชมถ้าลองแล้วจะประทับใจน
1: ะ
0: จากพี่แอนเป็นสองคนที่ไม่เคยใช้น้ำมันม้าเลยแต่พอได้ใช้รู้สึกว่ามันดีจริงแล้วก็ปลุกเดียวจบจริงหลายคนกำลังสงสัยว่าทำไมต้องใช้ครีมน้ำมันม้าคะ
1: น้ำมันม้าของเราเนี่ยนะคะมีเซรามายด์เข้มข้นนะคะที่ใกล้เคียงกับน้ำมันในชั้นใต้ผิวของคนนั่นเองจึงช่วยบำรุงฟื้นฟูแล้วก็ซ่อมแซมผิวได้อย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็สามารถรักษาความชุ่มชื้นได้ยาวนานถึง72ชั่วโมงค่ะ
0: คุณผู้ชมคะมีแค่น้ำมันม้าอย่างเดียวไม่พอเกริซอนไนท์คอมเพล็กซ์ยังใส่อีก9ส่วนประกอบสำคัญลงไปในผิวนะคะให้ผิวคุณใสผิวคุณสวยผิวคุณเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ริ้วรอยที่มีนะคะจะดูลดเลือนลงนะคะและที่สำคัญยังช่วยลดอาการผิวอักเสบได้ด้วยฟื้นบำรุงผิวแห้งกร้านนะคะรวมไปถึงผิวของคุณก็จะสว่างกระจ่างใสค่ะ
0: ครีมสารพัดประโยชน์ขนาดนี้ใช้ได้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า

ขมิ้นชันอุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุหลายชนิดเช่นวิตามิน A วิตามิน B1 วิตามิน B2 วิตามิน B3 วิตามิน C วิตามิน E ธาตุแคลเซียมธาตุฟอสฟอรัสธาตุเหล็กและเกลือแร่ต่างๆรวมไปถึงเส้นใยคาร์โบไฮเดรตและโปรตีน

0: ใจหมอเองเคยมีช่วงที่ต้องลุก3ครั้งต่อคืนทั้งที่ไม่ได้กินอะไรผิดเลยจนได้เจอกับผู้สูงวัยหลายคนที่ไม่ได้กินเยอะแต่กินผิดจังหวะและนั่นแหละครับที่เปลี่ยนความเข้าใจของหมอไปทั้งชีวิตหมออยากให้เราลองหลับตานึกภาพกิจวัตรช่วงค่ำของแต่ละคนดูนะครับบางคนเลิกดื่มน้ำตั้งแต่5โมงเย็นแต่ยังตื่นฉี่ตอนตี2บางคนเลือกดื่มแต่น้ำแร่เย็นๆเพราะคิดว่าสะอาดบางคนกินแตงโมหรือผลไม้เย็นๆเพื่อดับร้อนบางคนไม่กินอะไรเลยแต่หิวก่อนนอนก็เลยหยิบโยเกิร์ตหรือนมเปรี้ยวมาสักถ้วยฟังดูเฮลตี้ใช่ไหมครับแต่คำถามคือแล้วทำไมเรายังตื่นตอนเดิมทุกคืน
1: หนูว่าประโยคนี้คงแทงใจหลายคนนะคะลุงหมอเพราะในคลินิกก็เจอบ่อยค่ะคนที่พยายามดูแลตัวเองแทบทุกทางไม่กินเค็มไม่กินเย็นไม่ดื่มน้ำหลังสามทุ่มแต่พอตีสามยังต้องลุกเข้าห้องน้ำแล้วกว่าจะหลับอีกทีคือฟ้าเริ่มสว่าง
0: หมอก็เจอเคสบ่อยครับโดยเฉพาะคนที่เริ่มอายุเข้าเลข6เลข7คนไข้บางคนของหมอใช้วิธีจดตารางเข้าห้องน้ำเหมือนปฏิทินทุกจุดที่วงกลมไว้คือตี2หรือตี3แบบเป๊ะๆตลอดทั้งเดือนบางคนเปลี่ยนเบาะเปลี่ยนหมอนเปลี่ยนยาก็ยังตื่นที่เดิมสุดท้ายกลับมาคำถามเดิมว่าร่างกายกำลังปลุกตัวเองเพราะอะไร
1: และที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่การตื่นแบบสะดุ้งแต่เป็นการตื่นแบบธรรมดาเกินไปจนคนคิดว่ามันคือเรื่องปกติของวัยทั้งที่จริงอาจเป็นสัญญาณว่าร่างกายกำลังถูกกระตุ้นแบบซ้ำๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลย
0: ใช่ครับแล้วหลายคนคิดว่าถ้าไม่ดื่มน้ำก็ไม่มีเหตุให้ต้องฉี่แต่ลืมไปว่าน้ำมันอาจไม่ได้มาจากน้ำเปล่าเสมอไปบางคนแค่กินข้าวต้มร้อนๆที่ใส่ซีอิ๊วเยอะหน่อยกินผลไม้ชิ้นเล็กๆก่อนนอนหรือจิบน้ำสมุนไพรกล่องแบบไม่มีคาเฟอีนแต่หวานทุกอย่างนั้นร่างกายมองว่าคือของเหลวที่ต้องขับออกไม่ใช่ของที่ควรเก็บไว้ตอนพัก
1: ลุงหมอคะแปลว่าไม่ใช่แค่ปริมาณน้ำที่เราดื่มแต่มันคือชนิดของน้ำที่ร่างกายเจอใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องเลยครับของเหลวที่มีน้ำตาลสูงหรือโซเดียมสูงแม้เพียงนิดเดียวในช่วงที่ร่างกายเตรียมพัก

0: จัดเกินไปมีน้ำตาลธรรมชาติสูงมากพอรวมกันร่างกายเลยตื่นไม่ใช่เพราะมากแต่มาจากผิดจังหวะ
1: ฟังแล้วมันไม่ใช่แค่ว่ากินดีหรือกินเฮลตี้แต่คือกินให้ถูกกับช่วงเวลาของร่างกายใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับหลายคนกินอย่างถูกต้องแต่กินผิดเวลาร่างกายก็ยังต้องตื่นมาเคลียร์ของที่ไม่ควรมีตอนนั้นอยู่

0: โอนความเครียดตอนกลางคืนอีกด้วยแล้วคุณนุ่นคิดยังไงครับคนไทยเราเองดูเหมือนจะคุ้นกับการมีของว่างหลังอาหารเย็นมากพอสมควรโดยเฉพาะพวกผลไม้รสหวานหรือขนมหวานเบาๆคุณเคยเจอเคสที่เขาคิดว่าแค่นี้ไม่เป็นไรแล้วจริงๆร่างกายเขาสะเทือนไหมครับ
1: เยอะเลยค่ะเคยมีเคสหนึ่งที่คนไข้กินวุ้นมะพร้าวใส่น้ำผึ้งทุกคืนเพราะคิดว่าเบากว่าของทอดแล้วตื่นตรงเวลาทุกวันทั้งที่คิดว่าหลับสนิทสุดท้ายระวัดระดับน้ำตาลตอนดึกพบว่ามีพีคน้ำตาลแฝงอยู่ช่วงตี2เป๊ะๆร่างกายเลยต้องขับออกแถมยังเจอดีไฮเดรชันตอนตื่นโดยไม่รู้ตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าใครรู้สึกว่าร่างกายตื่นก่อนนาฬิกาเป็นประจำอาจต้องเริ่มมองพฤติกรรมอาหารของเราด้วยมุมใหม่ไม่ใช่แค่ว่ามันเฮลตี้ไหมแต่ร่างกายต้องทำงานอะไรเพิ่มหลังจากเรากินสิ่งนั้นเข้าไปหรือเปล่า
0: ใช่เลยครับแล้วอันดับ6ของหมอคือเมล็ดฟักทองอาจดูธรรมดาแต่เต็มไปด้วยสังกะสีไขมันดีและแมกนีเซียมซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญของสารสื่อประสาทที่ช่วยให้นอนหลับนอกจากนี้ยังช่วยควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สวิงตอนกลางดึกหมอแนะนำให้กินขั้วอ่อนๆไม่ใส่เกลือก่อนนอน 1-2 ช้อนโต๊ะก็พอครับ
2: แล้วแบบนี้คนที่มีปัญหานอนหลับเพราะขาตึงหรือตะคริวตอนดึกก็จะได้ประโยชน์จากเมล็ดฟักทองด้วยใช่ไหมคะ
0: ถูกต้องครับตะคริวบ่อยตอนดึกมักเกี่ยวกับแมกนีเซียมขาดหรือโพแทสเซียมไม่สมดุลเมล็ดฟักทองช่วยเติมแมกนีเซียมได้ดีโดยไม่ต้องพึ่งยาเลยครับส่วนอันดับ5ปลาซาดีนในน้ำมันมะกอกนี่เป็นของที่หมอชอบมากครับเพราะมีโอเมก้า3ที่ช่วยลดการอักเสบในระบบประสาทและมีโปรตีนดูดซึมง่ายที่ช่วยควบคุมกลูโคสให้คงที่และที่สำคัญคือมีวิตามินดีซึ่งช่วยให้สมองควบคุมวงจรหลับตื่นได้ดีขึ้นแค่กิน1ช้อนหรือครึ่งกระป๋องกับข้าวเล็กน้อยก็ช่วยให้สมองไม่รู้สึกเหมือนขาดแดดในวันที่ไม่ได้ออกนอกบ้านเลยครับ
1: โอเคค่ะวันนี้

0: การที่เราตื่นกลางดึกมันไม่ได้อยากให้เรากังวลแต่มันอยากให้เรากลับมาดูแลมันอย่างถูกจังหวะเท่านั้นเองหมอไม่อยากให้ใครต้องหลับด้วยความระแวงครับแค่เลือกสิ่งที่ไม่กระตุ้นร่างกายก็เหมือนเปิดไฟอ่อนๆให้หัวใจว่าเราดูแลตัวเองได้โดยไม่ต้องพึ่งยาไม่ต้องกลัวตัวเองเพราะการนอนที่ดีไม่ได้เริ่มจากเตียงแต่เริ่มจากการรู้ว่าเรากำลังให้ร่างกายได้พักจริงๆหรือเปล่า
1: และนี่คือรายการสูงวัยใกล้หมอที่เราคุยกันด้วยความเข้าใจไม่ใช่ความรู้พบกันทุกสัปดาห์กับบทสนทนาที่จะทำให้คุณรู้ทันร่างกายตัวเองแบบไม่ต้องเปิดตำราฝากกดติดตามรายการไว้ด้วยนะคะคืนนี้หลับลึกขึ้นขอให้ตื่นมาด้วยใจที่สดใหม่ค่ะ

0: ามเจ้าอย่ามองข้ามไปเลยเป็นโรคเบาหวานอย่างพี่ไผเขาก็เป็นกันทั่วเมือง
1: เป็นไหนขึ้นหน้าตาบ่คือแ
2: ท้ของกลิ่นได้โทรศัพท์ซะบัดนี
1: ้เห็นโทรศัพท์บ่ลงโปรเ
2: พ่งอ๋อผู้บ่าวซื้อบ่คือเด
1: ้ผู้สาวบ
3: ่สาวบ่บ่มีแม่นหมู่แม่บ่เห็นผู้สาวแม่
2: ว่าสิล่ะมันก็คิดตัวไปซั่นล่ะ
0: บุกเป็นจักรยานเด้มองแข็งๆมัน
2: ฮะ
0: ตรงกลางมัน
1: แจ๊ะแวะสำมะแจ๊ะจันทบุรี
2: นี่อ่านแปลว่าอย่างจัด
1: จันทบุรีเสียโพยไร้น้ำ
2: เอ้ยจันทบุรีอ๋อพี่ดีละเมื่อไหร่สูงขึ้นพี่ดีละ
3: ป่ะไอ้เรื่องเป็นไท
1: ยเนี่ยจะว่าเราเปล่ายาอยู่

0: ก็โหลดแต่ไม่เข้ามาหับพอกัน
1: เฮ้ยสู้แล้วเราไปไปโรงเรียน
2: ขึ้นนี่ขึ้นนี่

ออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรียและรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดราก้อนบลัดสบู่เลือดมังกรได้

0: เปรูในเขตเซนต์มาร์ตินจังหวัดลามาสนะครับซึ่งจะมีต้นเลื่อมลังกอที่ขึ้นอยู่กับแนวของแม่น้ำอเมซอนนะครับมีจำนวนไม่มากนะครับเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างหายากแล้วก็มีหลายสายพันธุ์นะครับสายพันธุ์ที่ดีที่สุดอยู่ที่ประเทศเปรูนะครับเป็นต้นไม้ที่คล้ายๆกับต้นยางพาราในบ้านของเราการเก็บเลื่อมลังกอนั้นก็คือเป็นลักษณะคล้ายๆกับการกรีดยางนะครับแต่ว่ายางแทนที่จะเป็นสีขาวเหมือนกับยางพารานั้นยางของเลือดมังกรนั้นมีลักษณะเป็นสีแดงคล้ายกับเลือดครับจึงได้ชื่อว่าเลือดมังกรหรือว่า Dragon's Blood นะครับสายพันธุ์นี้นั้นเป็นสายพันธุ์ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากนะครับเมื่อเทียบกับสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่ใช้ในเครื่องสำอางโดยทั่วไปเราจะเคยได้ยินว่ามีการใช้วิตามิน E หรือวิตามิน C ในการต้านอนุมูลอิสระนะครับในเครื่องสำอางแต่ว่าในส่วนของเลือดมังกรนั้นมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงกว่าวิตามิน E ถึง50เท่าและมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระสูงกว่าวิตามิน C ถึง20เท่านะครับสารต้านอนุมูลอิสระที่อยู่ในเลือดมังกรนั้นก็คือโปรแอนโทไซยานิดีนซึ่งเป็นสารฟีนอลิกคอมเพลประเภทหนึ่งนะครับเป็นอยู่ในกลุ่มของฟลาโวนอยด์นะครับซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่มีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากๆนะครับเมื่อเทียบกับเครื่องสำอางทั่วไปแล้วสารที่สกัดออกมาจากเลือดมังกรนั้นก็จะมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระที่จะมาทำร้ายเซลล์นะครับโดยเฉพาะเซลล์ผิวของเรานะครับทำให้มีการปกป้องการทำลายในทุกระดับเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชั้นหนังกำพร้าหรือที่ลึกลงไปนะครับก็สามารถที่จะปกป้องนะครับชะลอการที่จะทำให้เกิดการทำร้ายผิวที่ทำให้เกิดการแก่ก่อนวัยนะครับทำให้ผิวของเราเนี่ยยังแลดูอ่อนยาวแล้วก็เซลล์ต่างๆอยู่ในสภาพที่ดีนะครับนี่คือการปกป้องอย่างที่หนึ่งนะครับส่วนอื่นๆนะครับของเลือดมังกรนั้นก็มีส่วนประกอบที่ช่วยในเรื่องของการสมานผิวนะครับอย่างเช่นทัสปีนกับลิกแนนนะครับซึ่งเป็นสารที่ช่วยให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติที่ร่างกายเราสมานผิวนั้นถึง20เท่านะครับความสามารถในการสมานผิวนั้นทำให้ผิวเรียบเนียนนะครับโดยที่พวกร่องลึกหรือว่าพวกหลุมต่างๆนะครับริ้วรอยต่างๆก็จะถูกสมานผิวทำให้ผิวนั้นกลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับไม่มีร่องรอยของแผลเป็นหรือว่าเป็นร่องรอยที่ทำให้เกิดการที่ผิวนั้นไม่สม่ำเสมอนะครับก็เพราะส่วนประกอบที่เป็นทัสปีนและลิกแนนที่มีอยู่ในเลือดมังกรนั้นทำให้เกิดการสมานผิวได้ดีกว่าปกติถึง20เท่านะครับและในส่วนที่3นั้นเลือดมังกรนั้นก็สามารถที่จะสร้างนะครับเรียกว่าชั้นผิวอีกชั้นหนึ่งเป็น second skin หรือว่าผิวชั้นที่2ที่จะเคลือบเป็นฟิล์มบางๆนะครับทำให้เกิดการกักเก็บน้ำไม่สูญเสียน้ำไปจากร่างกายนะครับและข้อดีข้อสุดท้ายของเลือดมังกรนะครับซึ่งเป็นข้อที่ยอดเยี่ยมมากเลยก็คือในส่วนของการที่จะช่วยปรับโครงสร้างของคอลลาเจนนะครับคอลลาเจนนั้นก็เปรียบเสมือนกับร่มนะครับร่มที่กลางนั้นจะมีความตึงส่วนร่มที่หุบนั้นจะมีความเหี่ยวนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เลือดมังกรได้ไปช่วยนั่นก็คือการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ซึ่งจะเห็นจากผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์นะครับในส่วนของร่องลึกต่างๆริ้วรอยต่างๆนะครับเมื่อมีการปรับโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่แล้วก็เปรียบเสมือนกับการที่เราไปกางร่มให้ตึงอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการซ่อมแซมและจัดระเบียบโครงสร้างของคอลลาเจนใหม่ทำให้ริ้วรอยร่องลึกต่างๆก็กลับมาเรียบเนียนเหมือนเดิมนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ของเลือดมังกรที่เราใช้นะครับ
1: ออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรสกัดที่มีส่วนผสมที่สำคัญจากยางดิบของต้นเลือดมังกรจากธรรมชาติมีคุณสมบัติในการช่วยสมานแผลให้หายได้อย่างรวดเร็วฟื้นฟูสภาพผิวพรรณได้อย่างมีประสิทธิภาพซ่อมแซมโครงสร้างผิวทำให้เซลล์ผิวหนังแข็งแรงขึ้นจากชั้นภายในมาถึงภายนอกด้วยส่วนผสมจากสารสกัดยางดิบของต้นเลือดมังกรโดยไม่มีน้ำหอมหรือสารเคมีเจือปนใดๆจึงสามารถนำมาใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกตามร่างกายได้บ่อยครั้งช่วยลดสิ่งอุดตันตามรูขุมขนอันเป็นที่มาของสิวแบคทีเรีย

พ้และรอยด่างดำทั้งยังช่วยลดอาการระคายเคืองจากโผดผื่นคันและร่องรอยจากแมลงสัตว์กัดต่อยได้อีกด้วยสั่งซื้อออร่าดากอนบลัดสบู่เลือดมังกรได้ที่

0: ออร่าคอลลาเจนเปปไทด์คอลลาเจนผงสกัดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการลดริ้วรอยชะลอความเหี่ยวย่นของผิวหนังทำให้ผิวพรรณเต่งตึงสดใสอยู่ตลอดเวลาและลดการเสื่อมสภาพของระบบเซลล์ต่างๆของร่างกายชงง่ายเพียงผสมออร่าคอลลาเจนเปปไทด์1ช้อนโต๊ะกับน้ำสะอาด1แก้วคนให้เข้ากันจนใสและดื่มได้ทันทีสารสกัดจากคอลลาเจนจะสามารถดูดซึมเข้าร่างกายได้อย่างรวดเร็วช่วยกระตุ้นการทำงานของเซลล์ผิวข้อต่อกระดูกผมและเล็บได้อย่างมีประสิทธิภาพสั่งซื้อออร่าคอลลาเจนเป็นถ่ายได้แล้ววันนี้ที่ Net Shopping
1: ก่อนอื่นนะคะเรามาทำความรู้จักเจ้าคอลลาเจนกันก่อนเลยค่ะคอลลาเจนเป็นสารอาหารจำพวกโปรตีนนะคะเกิดจากการรวมตัวของอะมิโนแอซิดกลายเป็นสายโปรตีนพันรวมตัวกันลักษณะเป็นเหมือนเกลียวเชือกค่ะโครงสร้างของเจ้าคอลลาเจนนี้นะคะจะอยู่ตามเนื้อเยื่อต่างๆของร่างกายยกตัวอย่างเช่นบริเวณผิวหนังกระดูกอ่อนหรือตามข้อต่อต่างๆนะคะเนื่องจากคุณสมบัติของเจ้าคอลลาเจนนี้มีลักษณะเป็นคอลลาเจนไฟเบอร์นะคะจึงทำให้มีความยืดหยุ่นและมีความแข็งแรงค่ะคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญนะคะอยู่ในเนื้อเยื่อต่างๆทั่วร่างกายเลยนะคะประโยชน์ของคอลลาเจนจึงมีมากมายเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นที่ผิวหนังนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างความแข็งแรงของผิวรวมถึงผมและเล็บด้วยนะคะอีกหนึ่งองค์ประกอบของคอลลาเจนนะคะก็คืออยู่ในกระดูกและข้อต่อค่ะมีงานวิจัยว่าคอลลาเจนสามารถช่วยในการเสริมสร้างกระดูกอ่อนบริเวณข้อต่อนะคะจึงช่วยในการลดการปวดของข้อได้ค่ะอีกหนึ่งประโยชน์ของคอลลาเจนก็คือการเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะดังที่กล่าวมาแล้วนะคะว่าคอลลาเจนก็เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนชนิดหนึ่งดังนั้นการรับประทานคอลลาเจนก็สามารถช่วยในเรื่องของมวลกล้ามเนื้อได้เช่นกันค่ะโดยทั่วไปนะคะคอลลาเจนเป็นสิ่งที่ร่างกายของเราสร้างขึ้นตามธรรมชาตินะคะปัจจัยที่ส่งเสริมในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนในร่างกายนั้นก็คือสารอาหารที่เพียงพอค่ะโดยที่จะเน้นเป็นอาหารประเภทโปรตีนนะคะรวมถึงวิตามินที่สำคัญคือวิตามินซีและแร่ธาตุที่สำคัญคือซิงค์ค่ะดังนั้นนะคะหากเรารับประทานอาหารที่มีโปรตีนและสารอาหารที่เพียงพอแล้วร่างกายก็จะสามารถสร้างคอลลาเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะในการบริโภคสารอาหารเสริมประเภทคอลลาเจนนะคะยังไม่มีการกำหนดชัดเจนนะคะว่าควรจะต้องบริโภคปริมาณมากน้อยเท่าไหร่ในแต่ละวันนะคะแต่จากงานวิจัยนะคะก็พบว่าปริมาณคร่าวๆนะคะในการบริโภคคอลลาเจนที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะคะโดยที่ปริมาณ 2.5 กรัมต่อวันจะมีผลในเรื่องของผิวหนังช่วยในเรื่องของความยืดหยุ่นและความชุ่มชื้นได้ค่ะส่วนปริมาณ5กรัมต่อวันนะคะจะมีประโยชน์ในเรื่องของข้อต่อสามารถเสริมสร้างกระดูกอ่อนทำให้ช่วย

ลดอาการปวดบริเวณข้อได้ค่ะส่วนสุดท้ายนะคะก็คือ15กรัมต่อวันจะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อค่ะแต่ถึงอย่างไรก็ดีนะคะยังมีปัจจัยอีกมากมายนะคะที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างคอลลาเจนหรือการเสื่อมลงของคอลลาเจนนะคะดังนั้นการบริโภคคอลลาเจนเพียงอย่างเดียวอาจไม่ใช่คำตอบทั้งหมดค่ะเราสามารถรับประทานคอลลาเจนได้จากอาหารชนิดใดบ้างนะคะส่วนใหญ่นะคะเราจะพบคอลลาเจนได้ตามเนื้อเยื่อของเนื้อสัตว์ต่างๆยกตัวอย่างเช่นเนื้อวัวนะคะเนื้อไก่ในปลาก็จะพบได้ในกระดูกปลาหรือเกล็ดปลานะคะดังนั้นหากเราต้องการสารอาหารประเภทคอลลาเจนโดยตรงจากอาหารนะคะอาจจะต้องผ่านกรรมวิธียกตัวอย่างเช่นการนำไปต้มหรือเคี่ยวจนกลายเป็นซุปนะคะ

0: โรคเบาหวานสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายลดอาการภูมิแพ้ทำให้การทำงานของร่างกายในระบบต่างๆทำงานได้อย่างเป็นปกติดีขึ้นป้องกันโรคโลหิตจางและโรคเลือดชนิดต่างๆบำรุงสมองระบบประสาทและสายตาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายและย่อยอาหาร
1: คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าสาหร่ายเกลียวทองพืชใต้น้ำชนิดหนึ่งที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่านั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายเป็นจำนวนมากซึ่งประโยชน์ของสารอาหารเหล่านี้มีส่วนสำคัญในการป้องกันโรคได้มากมาย
2: เราถูกสอนมาตั้งนานแล้วว่าต้องกินอาหารครบ5หมู
3: ่
2: สาหร่ายเกลียวทองอย่างเดียวก็ครบ5หมู่แล้วแต่ละหมู่นั่นน่ะก็เป็นเลิศในหมู่นั้นแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวอาหารดีคือยาวิเศษ
4: ที่เป็นหมอพบทุกวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสาหร่ายเกี๊ยวทองเลยล่ะ
2: เปอร์เซ็นต์ของโพแทสเซียมในเลือดต่ำมากก็ในนี้เขาก็มีเยอะนะคะแล้วก็เอนไซม์มีตั้ง 2,000 กว่าชนิดค่ะแล้วก็แฟตตี้แอซิดที่สำคัญที่ช่วยลดคอเลสเตอรอลอย่างเช่นแกมมาไลโนเลนิกแกมมาไลโนเลนิกแอซิดกับไลโนเลอิกแอซิดเนี่ยก็มีอยู่ในทั้งสองชนิดซึ่งเป็นไขมันจำเป็น
5: ของร่างกาย
2: ของร่างกายค่ะ
3: มันจุในอยู่ในสาหร่ายเขาเรียกสาหร่ายเซลล์เดียวเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะอยู่ในเซลล์เดียวนี่แหละที่มีครบหมดทุกอย่างแม้กระทั่งโปรตีนก็ยังเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพคือประกอบด้วยกรดอะมิโนครบทั้ง18ตัวเอเซนเชียลอะมิโนแอซิดและนันเอเซนเชียลเอเซนเชียลก็หมายถึงว่าคุณต้องกินในอาหารเท่านั้นแหละคุณไม่สามารถสร้างในร่างกายได
3: ้
2: คุณต้องกินต้องมีอยู่ในอาหารคุณเท่านั้นถ้าคุณไม่ได้กินอาหารชนิดนั้นเข้าไปคุณก็ขาด
1: ทั้งโปรตีนที่มีปริมาณสูงคาร์โบไฮเดรตไขมันวิตามินกว่า12ชนิดแร่ธาตุอีกกว่า10ชนิดรวมไปถึงกรดอะมิโนที่เรียงตัวกันอย่างสมดุล18ชนิดและที่สำคัญคือคลอโรฟิลล์ที่อยู่ในสาหร่ายเกลียวทองอีกเป็นจำนวน
6: ยืนยันชัดเจนครับว่าสาหร่ายเกลียวทองมีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยโรคต่างๆมีอาการดีขึ้นได้เพราะสารอาหารจำนวนมากในสาหร่ายเกลียวทองนั้นจะเข้าไปซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอให้แข็งแรงขึ้นดังนั้นจึงมีหลายโรคครับที่สาหร่ายเกลียวทองสามารถช่วยให้อาการดีขึ้นได้เช่นโรคเกาต์โรคภูมิแพ้ต้อกระจกหรือโรคที่เกี่ยวกับตับครับ
7: ก็คิดว่าสาหร่ายเกลียวทองนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะว่าเป็นเรื่องที่คนไทยเนี่ยค้นคว้านะคะมันเป็นเรื่องที่ผลิตจากธรรมชาตินะคะตั้งแต่รับประทานมายังไม่เคยหยุดเลยค่ะก็ทานกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้อายุก็82แล้วนะคะก็ยังทำงานช่วยเหลือบ้านเมืองยังได้ดีอยู่ตลอดเวลาค่ะ
8: ก็ตัวเองมีอาการปวดข้อปวดเข่าฮะเนื่องจากอายุมากแล้วแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองนอนหลับไม่สนิทไม่ค่อยหลับเท่าไหร่ก็ได้มาทานสาหร่ายเกลียวทองเนี่ยพอเริ่มทานตั้งแต่สัปดาห์แรกก็รู้สึกว่าตัวเองหลับสบายขึ้นตอนกลางคืนก็หลับสนิทมากตื่นเช้ามาก็รู้สึกสดชื่นฮะหลังจากทานได้มาสักระยะนึงก็รู้สึกว่าการปวดข้อปวดเข่ามันก็ลดลงไปด้วยตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากชอบมากเลยครับ
9: เห็นคุณพ่อทานสาหร่ายเกลียวทองมานานแล้วรู้สึกว่าคุณพ่อมีสุขภาพแข็งแรงขึ้นแต่ก็ยังไม่เคยลองทานมีอยู่วันนึงหนูเป็นไข้คุณพ่อก็เลยเอาสาหร่ายเกลียวทองมาให้ทานรู้สึกว่าฟื้นตัวจากไข้เร็วขึ้นแล้วก็เดี๋ยวช่วงนี้ก็เลยทานมาเรื่อยๆตอนนี้รู้สึกร่างกายแข็งแรงมากขึ้นเลยค่ะ
10: อายุมากขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าหลงๆลืมๆต่อมาได้มาเรียนต่อปริญญาโทพี่มีความรู้สึกว่าพี่ต้องมาหาอะไรบำรุงสมองก็เลยมาสนใจกินสาหร่ายเกลียวทองทำให้ความจำของพี่ดีขึ้นและพี่คิดว่าสาหร่ายทำให้พี่มีความจำดีขึ้นตอนนี้พี่ทานเป็นประจำพี่ชอบมากเลยค่ะ
11: เพิ่งคุณแม่เป็นโรคเบาหวานนะครับทานแต่ยาจึงอยากจะให้คุณแม่ได้ลองอาหารเสริมนะครับที่ว่าจะช่วยให้ร่างกายแข็งแรงขึ้นจึงได้ลองนำสาหร่ายเกลียวทองมาให้คุณแม่ทานนะครับปรากฏว่าร่างกายคุณแม่แข็งแรงขึ้นนะครับที่สำคัญนะครับก็คือไปตรวจเบาหวานแล้วก็น้ำตาลลดลงนะครับผมดีใจมากเลยครับผม

นั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ยคนในบ้านเราในเมืองไทยในกรุงเทพมีคนเป็นไขมันสูงหรือคอเลสเตอรอลสูงเต็มไปหมดเลยนะคอเลสเตอรอลคือสารตัวนึงที่อยู่ในอาหารการกินในร่างกายเราก็มีคอเลสเตอรอลร่างกายมนุษย์เราใช้คอเลสเตอรอลย่อยเสร็จกลายเป็น2 อย่างคือไขมันดีและไขมันไม่ดีไขมันไม่ดีทุกคนรู้จักกันในนาม LDL หรือไขมันที่ติดกับหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดหัวใจตีบเป็นอัมพาตหลอดเลือดในสมองตีบหลอดเลือดในสมองแตกหลอดเลือดเปราะคนรู้จักหมดทุกคนเลยมากินยาลดคอเลสเตอรอลกันใหญ่เลยเรามารู้จักด้านดีของคอเลสเตอรอลบ้างนะครับคอเลสเตอรอลมีข้อดีคือแปลไปเป็นฟอสโฟไลปิดยากกันไปเนาะย้อนลงกลับมาหน่อยภาษาชาวบ้านคือไขมันคอเลสเตอรอลทำให้เป็นตัวประกอบของผนังกล้ามเนื้อเป็นตัวสร้างตัวแรกตัวแม่ของฮอร์โมนเพศเริ่มยากนะแสดงว่าเขามีทั้งตัวดีและตัวไม่ดีการจะทำให้ไขมันที่เข้าไปคอเลสเตอรอลกลายเป็นตัวดีเยอะๆคือการออกกำลังนี่คือสิ่งที่เราพูดกันมาทุกยุคทุกสมัยว่าออกกำลังเถอะดีเพราะมันเป็นการสไลเดอร์ให้ไขมันเข้าไปเป็นของดีนะคือกู๊ดแฟตถ้าเราไม่ออกกำลังกายเลยทุกอย่างที่เรากินเข้าไปไม่ว่าจะเป็นหอยนางรมหัวกุ้งไข่ปูพวกกล้าเครื่องในปลาหมึกของมันๆของทอดชีสเค้กมันกะทิเครื่องในฟัวกราไล่มาหมดเนี่ยอะไรที่มักจะมันมักจะอร่อยบอกเลยนี่คือการทดสอบจากพระเจ้าจากธรรมชาติของที่ถ้าเราตามใจปากเป็นการทดสอบใครที่มีสมาธิมีจิตตั้งมั่นคุณได้รับสิทธิ์ในการอยู่ต่อแบบไม่นั่งรถเข็นไม่นอนบนเตียงมีชีวิตคุณภาพที่ดีถ้าวัดกันในบ้านปลายสุดท้ายหมอเจอคนไข้ทุกวันคนไข้ที่ไม่นั่งรถเข็น

0: จุดที่มุ่งหมายถ้าการเดินไปต้องเดินเองหมออุ้มไปไม่ได้นะครับงั้นวันนี้เล่าให้ฟังแล้วว่าทฤษฎีที่1คือการกินเช้ากลางวันเย็นกินให้ดีตัดแป้งทิ้งให้หมดไขมันในเลือดจะค่อยๆลงไขมันจะค่อยๆดีขึ้นเพิ่มเติมสุดท้ายก่อนจบวันนี้ออกกำลังการออกกำลังในเบื้องต้นในการลดคอเลสเตอรอลไม่ใช่ไปยกน้ำหนักแล้วมันลดได้ไม่ได้การออกกำลังกายมี3อย่างหมอจะเล่าต่อในตอนออกกำลังนะครับแต่ให้จดไว้ก่อนว่าวันนี้เพิ่มต้นในการกินและคาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คาร์ดิโอเอ็กซ์เซอร์ไซส์คือการออกกำลังกายหัวใจนะครับการออกกำลังกายหัวใจมีหลายอย่างไล่ไปเลยดีที่สุดคือว่ายน้ำพอไม่มีการกระทบกระทั่ง2ปั่นจักรยาน3เล่นแอร์วอล์ก4จะเดินเหินจะวิ่งจะตีแบดได้หมดขอให้เหงื่อออกนะครับครึ่งชั่วโมงต่อวัน5วันต่อสัปดาห์เอาไว้2อย่างนะ1กิน2ออกกำลังนะครับแล้วเดี๋ยวข้างหน้าเรามาต่อกัน
1: หวังว่าคุณผู้ชมจะได้รับความรู้เกี่ยวกับไขมันทั้งหลายประเภทกันพอสมควรเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกรับประทานให้ถูกต้องเพื่อให้มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปนานๆนะคะ
2: Choles Control คือผลิตภัณฑ์พิเศษที่มากด้วยคุณสมบัติลดระดับของ LDL หรือคอเลสเตอรอลเสียช่วยบำรุงรักษาร่างกายเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจช่วยป้องกันหลอดเลือดอุดตันคอเลสเตอรอลคอนโทรลสกัดอย่างเข้มข้นและบริสุทธิ์ด้วยส่วนประกอบที่สามารถเห็นผลได้ชะงัดเช่นรำข้าวกระเทียมชาเขียวและอาร์ติโชกซึ่งล้วนแล้วแต่อุดมไปด้วยคุณสมบัติที่ช่วยปรับสมดุลของระดับคอเลสเตอรอลในร่างกาย

0: ข่าวดีท่านสามารถรับชมรายการของ Net TV ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหนเพียงท่านเข้าเว็บไซต์ www.nettv.com ผ่านทางโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์ที่มีอินเทอร์เน็ตท่านก็สามารถติดตามข่าวสารสาระบันเทิงจาก Net TV ได้ตลอดเวลาสดส่งตรงจากสถานีตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป www.nettv.com
1: Net 500 IP เป็นเครื่องรับสัญญาณรุ่นใหม่ทันสมัยรับได้ทั้งระบบซัตเทอร์ไลท์และระบบอินเทอร์เน็ตทีวีภายในเครื่องเดียวกันระบบ HD TV ที่ให้ภาพและเสียงคมชัดดูภาพยนตร์ไทยและต่างประเทศได้มากกว่าพันเรื่องสะดวกและง่ายต่อการติดตั้งท่านสามารถรับชมรายการสดจากประเทศไทยและช่องต่างๆทั่วโลกสั่งซื้อได้ในราคาพิเศษสุดวันนี้ที่